0: ออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
3: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
2: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
4: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดมันเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
2: ทั้งนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข084-356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงหรือมนอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์ยิงประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทางนี้นายปกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภาณิชย์ข้างนาครายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 00:02 นวันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00:32 จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
1: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
10: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาหวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.เทนนิสกรันด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนาโมโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก 1-3 เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทตองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีครับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพัชสิทธิ์ราตะกัวรัณประเด็นทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์เพราะรางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮวีนามและกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกท่านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพัชสิทธิ์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโดรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือใน ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร5ซนวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
12: 1นาทีกับกปท.สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้ว อาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี
14: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่

0: Station R。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธนะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: อยากจะลองออกกำลังขาดูครับเหมือนเด็กอ่อนที่เพิ่งสอนตั้งไข
2: ่และเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเหมือนกระดูกอ่อนเดินไม่ถนัดเดินได้หน่อยชักหอบก็เลยลองเดินดูอะไรเรื่อยมาถึงนี่ฮะแล้วก็ไม่สรบกวนเวลาของคุณหรือเปล่า
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ
1: เหรอฮะคือ
2: มีอะไรเหรอจ้ะ
1: คือผมอยากจะมาขอบพระคุณนะ
2: อะไรกันอีกคุณโอ้ยคุณพูดขอบคุณทุกวันคุณไม่เบื่อบ้างเหรอ
1: คือผมคิดว่าเมื่อผมมาแล้วผมก็สมควรจะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของไร่ที่ให้ผมรักษาตัวอาศัยที่อยู่อาศัยที่กินเพราะถ้าท่านเจ้าของไร่ไม่เมตตาผมเนี่ยผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะ
2: ไม่ต้องนะนะหนูไม่อยากแสดงอะไรทั้งนั้น
1: ขอให้ผมได้พบคุณแม่ท่านหน่อยเถอะครับ
2: คือแม่
1: ครับคุณแม่คุณชนนะฮะช่วยกรุณาเรียนให้ท่านทราบด้วยนะครับผมมากราบเท้าขอบพระคุณท่านจริงๆครับ
2: นี่เขาคงคิดว่าเราแก่งักสินะกราบเท้าขอบพระคุณท่านอยากจะหัวเราะคุณอ้อย
1: ครับ
2: ไม่ต้องถึงกับกราบเท้าขอบพระคุณท่านหรอกจ้ะ
1: แหมก็ผมเป็นเด็กนะครับผมก็ควรจะกราบเท้าขอบพระคุณแสดงความเคารพท่าน
2: ฉันบอกอะไรขอให้คุณเชื่อฉันเถอะ
1: ฮ
2: ะแค่ยกมือไหว้บอกขอบคุณเท่านั้นก็พอแล้วจ้ะไม่ต้องกราบเท้าท่าน
1: ก็ทำไมล่ะครับ
2: เพราะที่นี่ไม่มีท่าน
1: อ๋อครับนี่ท่านเอ้ยคุณแม่คงอยู่ข้างบนสิครับเนี่ย
2: เปล่าจ้ะ
1: อ
2: ๋
1: อฮะงั้นก็คงมาอยู่เอาไปข้างนอกแหละฮะ
2: เปล่าจะไม่ได้ไปไหน
1: เฮ้แล้วมันยังไงกันล่ะครับเมื่อกี้คุณบอกว่ามาอยู่อ่ะ
2: ใช่จ้ะไม่ได้อยู่ข้างบนไม่ได้ออกไปข้างนอก
1: เอ๊ะอ๋องั้นคงเข้าไปในไร
2: ่ก็ไม่ได้เข้าไปอีกนั่นล่ะ
1: ก็
2: คุณแม่ที่ฉันเอ่ยถึง
1: ใช่ครับคุณแม่ท่าน
2: จ้ะคุณแม่ท่านของคุณอยู่ตรงนี
1: ้
2: ข้างๆฉันนี่ล่ะคนนี้
1: ฮะนี่น่ะเหรอครับคุณแม่
2: ใช่จ้ะนี่แหละคุณแม่ของไร่นี
1: ้โอ้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวคุณน้าชนฮะคือ
2: ทำไมจ้ะ
1: นี่คุณแม่เลยครับ
2: ใช่จ้ะ
1: ไม่ผิดตัวแน่นะฮะ
2: ไม่ผิดตั้งแต่เด็กพอรู้เรื่องจนกระทั่งหัวดำหัวงอกก็เรียกเขาว่าคุณแม่ทั้งนั้น
1: เฮ้ก็ทำไมคุณแม่ถึงอ่อนกว่าลูกสาวไปไหนล่ะครับ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะฉันเป็นน้าสาวของแม่ชื่อชนทิชา
1: ครับอันนี้ผมทราบมานานแล้วนะครับคุณน้าชนทิชาเป็นน้าสาวเพราะใครๆก็เรียกคุณน้ากันทั้งนั้นนี่ฮะ
2: แล้วเป็นน้าสาวของแม่เขานี
1: ่เป็นน้าสาวของแม
2: ่
1: ตายแล้วครับคุณชนผมงงไปหมดแล้วหัวจะระเบิดฮะถ้าคุณชนเป็นลูกสาวแล้วจะเป็นน้าสาวได้ยังไงแล้วเมื่อเป็นน้าสาวทำไมคุณคนนี้ถึงเป็นแม่คุณน้าแล้วอย่างนี้จะเรียกกันถูกได้ไงครับมันไขว้แขวยุ่งเหยิงกันไปหมดแล้วครับเนี่ย
2: ไม่เห็นมีอะไรยุ่งก็คุณโอ้ยอย่าไปคิดให้ลึกซึ้งฉันเป็นน้าสาวฉันเป็นน้าสาวเขาแล้วเขาก็เป็นแม่ฉัน
1: ก็นั่นน่ะสิครับฉันเป็นน้าสาวเขาเป็นแม่ฉันลำดับญาติกันไงไม่ทราบเลยครับ
2: ปะโถก็คุณโอ้ยนั่นแหละทำให้ฉันไขว้แขวฉันเป็นน้าเขาเป็นหลานของฉัน
1: ถ้าเป็นหลานของคุณทำไมเรียกแม่ล่ะฮะ
2: ชื่อเขาจ้ะชื่อของเขาหมายถึงแม่ฉันก็เรียกเขาสั้นๆว่าแม
1: ่
2: พวกชาวไร่เขาก็เรียกแม่กันหมดเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ฉันเป็นน้าเขาแล้วเขาเป็นแม่ฉันเข้าใจหรือยังเล่า
1: โอ้ยก็เลยนะผมปวดหัวแล้วครับเพราะมันลำดับญาติไม่ถูกตกลงเป็นอันว่าคุณคนนี้ชื่อแม่
2: จ้ะแม่มีชื่อจริงว่าชนนีเป็นเจ้าของไร่ชนนีเมื่อฉันเรียกเขาว่าแม่ทุกคนเรียกตามหมดว่าคุณแม
1: ่พุทโธธัมโมสังโฆ

0: ถอยหรือจอกอยู่ตอนหน้าเจ้าของไร่แท้ๆยังไม่รู้จักต้องอธิบายกันยาวหลายสิบกิโลเห็นแล้วหมันไส้มุกผ่านแล้วอย่างนี้มันน่าอัศพลักสองพลัก
1: เป็นไงนินทาฉันพอหรือยัง
2: คือต้องประทานโทษแหละครับผมสาธุฮะไม่ได้ตั้งใจนินทาครับแต่ก็ไม่ทราบจริงๆนึกว่าคุณแม่ของคุณชนทิชานะเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเข้าใจไขว้เขวไปนิดหน่อยอย่าถือโทษโกรธเคืองผมเลยนะครับ
1: อยากนินทาอะไรอีกก็เอาม
2: ันไม่ใช่เรื่องนินทาแล้วนี่ก็ไม่คิดอีกแล้วล่ะครับ
1: อย่าถือสาเลยจ้ะแม่คุณโอ้ยเนี่ยไม่รู้เรื่อง
2: ใช่ฮะ
1: ไกลไป
2: ฮะ
1: เลยคิดว่าแม่น่ะคือผู้ให้กำเนิด
2: ถูกต้องครับนี่ผมตั้งใจมาก็เพื่อจะกราบขอบคุณที่ให้ความกรุณาฮะ
1: พอละ
2: ฮะ
1: ไม่ต้องไหว้บ่อยแล้วเราชื่ออะไร
2: โอ้ยครับโอ้ยญาติระอาฮะ
1: ฉันต้องการชื่อจริง
2: ก็มันชื่อแค่นี้อะฮะ
1: อะไรกันนายเหรอชื่อโอ้ยญาติระอา
2: ใช่สิครับ
1: ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่นำสกุลกวนประสาทแบบนี้ตั้งใจรวนกันได้ยังไง
2: แม่โถมันเป็นความจริงนะครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ชื่อนี้แล้วก็นามสกุลนี้ตลอดละ
1: เมื่อไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไร
2: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมบอกไปแล้วจริงๆไม่ได้ปิดไม่ได้บังหรือว่ายั่วยวนกวนโมโหอย่างที่คุณแม่เข้าใจ
3: นายเขาซื้อแบบนั้นจริงๆครับนายแม
1: ่ฉันไม่เชื่อ
3: โคทินียังมีในซ่าในแสบนี่ครับนายแม
0: ่เสียวเสียวอย่าเอาฉันไปเกี่ยวไว้เรื่องของใครก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกัน
1: เอาละพอละฉันไม่อยากรู้อยากถามอะไรทั้งนั้น
2: แต่คุณแม่กำลังเข้าใจผมผิดซะแล้วผมไม่ได้มาก่อกวนมารวนหาเรื่องจริงๆนะครับตั้งใจจะมาขอบคุณนะฮะ
1: ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เท่านั้นก็เท่านั้น
2: ก็แต่ผมตั้งใจจะมาบอกอีกอย่างนึงว่า
1: อะไร
2: ผมไม่มีสิ่งใดตอบแทนคุณได้หรอกครับ
1: ฉันไม่ต้องการไม่เคยคิดเรียกร้อง
2: แต่ผมตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อหายดีแล้วเนี่ยจะอยู่รับใช้ช่วยทำไร่สนองบุญคุณให้สัก3เดือน
1: ไม่จำเป็น
2: อ้าว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น
3: แม่จ๊ะ
1: พอเถอะค่ะนะเท่านี้หนูก็เข้าใจแล้วนะคะ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: เนี่ย
1: สิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: หมดธุระแล้วก็ไปพักผ่อนซะเถอะคุณโอ้ย
2: ครับผมลา
1: เอแล้วจะไปยังไงไม้คำยันก็หักซะแล้วฉันจะทำให้ใหม่นะจะให้ทราบพยุงไปส่งคงไม่ไหวนั่นก็เจ็บอีกคนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจันกับจี๊ดน่ะช่วยหน่อย
3: นะคะแม่จี๊ดเป็นผู้หญิงนะคะไม่น่าเกลียดไปเหรอที่จะโอบประคองไปกับผู้ชาย
1: ก็คนเดินไม่ไหวนี่จ้า
2: ไม่เป็นไรครับผมกลับได
3: ้ฉันประคองไปเองก็ได้นาย
2: เออคือ
3: หึดหน้าผ้ามาจากมองได้ยังผ้ามาได้แค่นี้เป็นหยังคือ15กลับบ่ได
1: ้คนเดียวไหวเหรอจัน
3: ไหวครับหน้า
1: อ้าวถ้างั้นก็ไปพักผ่อนซะให้หาย
2: ครับแต่ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อผมทำงานไหวผมจะอยู่รับใช้3เดือนตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ป้าจันพยุงฉันไปทีไว้
3: จ้ะนาย
1: ระวังให้มากเดินให้ดีๆนะถ้าล้มคราวเนี้ยจะทำให้แย่กว่าเก่า
2: ครับ

0: เฮ้ยเป็นอะไรปะนะซาสงสัยจะไปเที่ยวซุกซนมาสินะ
1: ท้อคุณเด่นทำไมกล่าวหาผมอย่างนั้นล่ะครับ
0: อ้าวก็แกมันเดินเหมือนคนเป็นโรคจะมาห่วงอย่างนั้นแกไปเที่ยวมาสิทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วย
1: เปล่าคุณเด่นถ้าจริงยังไม่เถียงสักคำถามแสบประเสริฐผมไม่ได้มาทำงาน2วันแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วทำไมถึงได้เดินอย่างนั้นล่ะ
1: มันถึงกราบซวยพูดไปต้องก็เจ็บใจอ่ะ
0: เอาละเอาละงั้นแกเจ็บใจซะหน่อยสินะเออลุงชมขอแก้วอีกสักลูกหนึ่งสิ
2: ครับนี่ครับ
3: แก้วได้ละครับแก้วมีอะไรดีๆบอกกันบ้างนะบอสตา
1: ไอ้คนแล้ว
3: ไ
1: ปบอกว่าเปล่าเที่ยวเปล่าเที่ยวไม่เชื่อเลยไม่เชื่อกันบ้างดิไม่มีอะไรนี่หรอก
3: ร้ายนั่นแหละไม่มีใครยอมรับความจริงสักคนตาทองเลยนะ
4: เรื่องมันยังงี้ครับคุณเด่นฮะคือเมื่อ2วันนี้นะฮะเจ้าโอ้ยมันเดินใช้ไม้เท้าค้ำยันอยู่นะฮะเจ้าซาเขาเห็นมันทำไม้หัก
0: แล้วไง
4: เขาก็เข้าไปทำท่าจะอัดเข่ามันให้สักที2ทีด้วยซ้ำด้วยความหมั่นไส้ทีนี้เจ้ากรรมไอ้โอ้ยนั่นสิครับเสือกเอาไม้ส่วนที่เหลือติดมือทิ่มเขาใส่ขาอ่อนเขามันพอดีในขณะที่เซจะล้มนะไอ้นั่นไม่ล้มนะแต่ว่าไอ้นี่ล้มแทน
1: เพื่อนจับใจมันอยู่ทุกวันเนี่ยน้อยแต่เราตั้งใจจะทำมันกลับไม่ตั้งใจทำเราแต่เรากำเจ็บเลยเป๋เหมือนมันเนี่ยแล้วก็เสือกข้างเดียวซะด้วย
4: นี่เขาเรียกกรรมนาวัตติโลโก
3: นี่แหละพระท่านว่าทุกกะโตทุกกะขาหนังไอ้ทุกแกท่านทุกนั่นมันถึงตรง
1: นี่พาลงชามนี่นั่งตรงนั้นแหละไม่ต้องพูดอะไรนะหุบปาก
0: นี่ดับมโหสถหน่อยสินะใช
4: ่ครับขอบคุณครับ

0: เออแล้วคุณแม่คุณชนว่ายังไงมั่ง
1: ผมก็เจ็บตัวฟรีเลยคุณชนให้ผมพักผ่อนสองสามวันนั่นน่ะ
0: คุณแม่ไม่ว่าอะไร
1: ไม่เคยพูดอะไรฮะพักนี้รู้สึกจะซีเครียดมาก
2: ท่าทางไม่ค่อยพอใจนั่นแหละครับก็คงมีคุณชนกับมาจิตเท่านั้นนะฮะที่คอยดูแลมันเหมือนกับแม่ลูกอ่อนอย่างนั้นแหละ
0: ก็สาวแก่ร้อยชายเหลียวแลแห้งแรงเดียวดาย อยากได้ผู้ชายไว้ในอกอุ่นๆสักคนนึงที่นี่มันมีแต่ชาวไร่จะยึดใครสักคนก็นึกกระดากเมื่อมีเหยื่อโผล่มาก็ต้องรีบอบอุ่มเอาไว
2: ้มันก็เป็นเรื่องนิทานอีสปนะฮะชาวนากับงูเห่านะสิครับ
0: ใช่เมื่อแข็งแรงแล้วหายดีแล้วมันก็สนองคุณอย่างสะใจ

0: ยิ่งห่างเหินมาก
1: ใช่อย่างที่ไอ้ซ่ามันว่าน่ะถูกครับความสัมพันธ์ของคุณกับสองน้าหลานมันก็ยิ่งเรือน

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: My Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อย
14: ทั้งคาวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
19: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
20: Mass FM. Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: is our happiness
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะจากข้อความที่โพสต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะฝนมาแล้วต้องระวังโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรคอาการไข้สูงนำหน้าแดงผิดสังเกตกับระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องที่ชายโครงคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวเป็นต้นป้องกันตัวเองและครอบครัวด้วยมาตรการ3เก็บค่ะคือ1เก็บบ้านให้เป็นระเบียบปลอดโปร่งไม่อับทึบป้องกันยุงลายเกาะพักในมุมมืด 2. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังรอบๆ บ้านหากพบให้ทิ้งทันที 3. เก็บน้ำปิดฝาภาชนะเปลี่ยนถ่ายน้ำโรยทรายอเบดป้องกันยุงลายวางไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะต้องดูแลป้องกันเด็กผู้สูงอายุไม่ให้ถูกยุงกัดเช่นทายากันยุงนอนในมุ้งไม่ถอดเสื้อนอนตอนกลางวันค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่

0: ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: คนที่พัฒนาตนเองไม่ได้มีเหตุหนึ่งมาจากมองไปที่คนอื่นเป็นหลักไม่ยอมหันกลับมาโทษตนเองใครก็ตามลองได้เอ่ยอ้างขึ้นว่าก็คนอื่นยังทำได้เท่ากับเขาไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดและเมื่อไม่ผิดก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรคนที่ไม่อาจทำงานโดยลำพังได้คนที่มองเห็นทุกตัวงานมีปัญหาไปหมดพูดอย่างไม่เกรงใจกันก็คือเขาไม่เต็มใจทำงานนั่นเอง
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
4: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
4: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
4: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
4: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะนวดเพื่อสุขภาพเชิญนะคะแวะมาที่มีโชคพลาซ่าร้านชีวดีนวดเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนวดแบบประคบสมุนไพรเชิญค่ะแวะมาที่นี่ชีวดีนวดเพื่อสุขภาพจะนวดตัวนวดเท้าสามารถจองล่วงหน้าหรือ walk in เข้ามาได้เลยค่ะชีวดีนวดเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างร้าน I Love Phone และลานนาวดีคลินิกภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
4: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4เวลาคราฟแฟลต
8: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
4: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
8: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
4: From passion to creation
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
4: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside
5: ถนนเจริญกรุงกรุงเท

0: าเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณของชาวล้านนาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,046 เมตรนอกจากจะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทแล้วยังเป็นจุดชมวิวสำคัญที่สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้แบบพาโนรามาตามตำนานเล่าว่าในปีพุทธศักราช1912พระยากืนาทรงนิมนต์พระสุมนะเถระมาจากเมืองปางจาพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งต่อมาได้แสดงปาฏิหาริย์แยกออกเป็นสององค์องค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดสวนดอกส่วนอีกองค์ถูกเชิญขึ้นสัปปะครับหลังช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐานช้างเดินขึ้นดอยสุเทพหยุดพักหลายจุดจนถึงยอดดอยร้องแส่น3ครั้งเดินประทักษิณ3รอบแล้วคุกเข่าลงพระยากืนาจึงโปรดให้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณที่นั้นแล้วก่อสร้างเจดีย์ครอบไว้กลายเป็นพระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงมีข้อปฏิบัติสำคัญคือห้ามใส่รองเท้าและสตรีไม่เข้าใกล้บริเวณองค์พระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพคือสถานที่ที่ผสานทั้งศรัทธาประวัติศาสตร์และความงดงามทางธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ
0: ์อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะ8กรกฎาคมนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมประเมินความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแก๊ปฟันสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการระบบรถโดยสารไฟฟ้าหรือ EVBUS จังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบประชุมออนไลน์ณห้อง CCTV อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ GIS โครงการ Urbanและทีมที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการโดยมีการหารือในประเด็นสำคัญได้แก่ขอบเขตและกรอบระยะเวลาดำเนินงานบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับชาติระดับภาคส่วนและระดับท้องถิ่นตลอดจนการประเมินความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์และความคุ้มค่าทางการเงินโครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการ Urban Act ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอบจ.เชียงใหม่ได้ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ต่อแก๊ปฟันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการระบบรถโดยสารไฟฟ้า EVBUS ในจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

0: มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: จากหนังสือ100เคล็ดลับยกระดับความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์มาจากภายในคนเรามักจะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเหมือนงานทั่วๆไปที่สามารถซื้อขายได้แต่ในความเป็นจริงนั้นความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเหมือนงานหนักและความพยายามเนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ต้องการแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตอันเกิดมาจากจิตใจที่มีความสนใจใคร่รู้ในคำถามสถานการณ์และความเป็นไปได้ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือรางวัลใดๆเลยค่ะแต่เกิดจากการที่เราเพ่งความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราเกิดความต้องการเช่นนั้นด้วยใจจริงจึงเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ค่ะ

0: โรงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยัง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครบปุ๊บเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
6: โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
6: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
8: Mass FM Your Happiness

ผู้ฟังคะเห็นภาพข่าวที่บอกว่ารัฐบาลทรัมป์ล้มแผนใช้ภาพแฮร์รี่ทับแมนบนธนบัตร20ดอลลาร์สหรัฐสะท้อนกลับมาถึงความภาคภูมิใจในธนบัตรไทยกับภาพเดียวหนึ่งในใจคนไทยตลอดมาสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งที่เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงในภาพที่ประทับบนธนบัตรของไทยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาบอกว่านายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงการคลังไม่มีแผนนำภาพของนางแฮร์รี่ททับแมนนักเคลื่อนไหวเพื่อการเลิกทาสในสหรัฐมาใช้บนธนบัตรชนิดราคา20ดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไปโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากจะย้อนกลับไปเมื่อปี2559รัฐบาลวอชิงตันในเวลานั้นของประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศแผนการใช้ภาพของทับแมนซึ่งเป็นทาสในช่วงต้นทศวรรษ1820และต่อมามีบทบาทช่วยเหลือทาสหลายร้อยคนให้เป็นอิสระแทนภาพของประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันผู้นำสหรัฐคนที่7บนธนบัตรราคาดังกล่าวแม้นแผนการนั้นหยุดชะงักไปหลังโอบามาหมดวาระและต่อมาเป็นยุครัฐบาลสมัยแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังคงแนวคิดการใช้ภาพของทับแมนแต่เสนอให้ไปใช้กับธนบัตรราคา2ดอลลาร์สหรัฐแทนแต่ไม่เคยมีความคืบหน้าต่อมาเมื่อเป็นสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนกระทรวงการคลังสหรัฐในเวลานั้นพยายามเดินหน้าเรื่องนี้ทว่าประเมินว่าธนบัตรรุ่นใหม่จะยังไม่พร้อมใช้จนกว่าจะถึงปี2573เนื่องจากจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามเมื่อมีการซักถามว่าเพราะเหตุใดกระทรวงการคลังจึงไม่เดินหน้าจัดทำธนบัตรใบละ20ดอลลาร์สหรัฐที่เป็นรูปทับแมนแต่กลับมีการเตรียมการสำหรับธนบัตรใบละ250ดอลลาร์สหรัฐที่เป็นรูปของทรัมป์แทนเบเซนตอบว่าการจัดทำธนบัตรราคา250ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการประกาศเอกราชจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการเห็นชอบให้ใช้ภาพของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนการเปลี่ยนแปลงธนบัตรที่หมุนเวียนในตลาดอยู่แล้วต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้าหลายปี

0: ผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องศิรวิทย์วิจิตตปัญญารักษ์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์แบบฉับพลันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทณห้องประชุมชั้น2โรงแรมเชียงใหม่การ์เด้นจัดโดยสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยครูผู้ฝึกซ้อมค่ะคุณครูสายชนธัญแก้วและคุณครูจิรภาสุภาพันธ์ขอชื่นชมในความสามารถความกล้าแสดงออกไหวพริบและทักษะการใช้ภาษาไทยอันยอดเยี่ยมของน้องศิรวิทย์วิจิตตปัญญารักษ์ด้วยนะคะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50 ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
4: นมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจมฟ้าเซฟมาดผนึกกำลังกับคาโอลอริเอและชมรม To Be Number One บริษัทแจมฟ้าเซฟมาดจำกัดท้าประลองสเต็ปแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์ให้สุดขีดกับเวทีแจมฟ้าแอนด์คาโอคอเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 The Ultimate State สาย cover เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวทีแห่งความฝันกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10อย่าพลาดนะคะใครเป๊ะใครปังงานนี้มีหนาวเตรียมทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาโชว์ของเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทในวันแข่งขันนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานกิจกรรมแจมฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ0530934471-17ถึง18นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะกับเส้นทางของการดำเนินชีวิตในความเป็นคนไม่แปลกนะคะหากจะเจอกับโลกกระทำทั้ง8ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังการได้ลาภการเสื่อมลาภการมียศและแล้วความเสื่อมยศก็ตามมาตลอดจนได้รับเสียงนินทาหรือจะเป็นเสียงสรรเสริญก็ตามแต่สละคล้าเคล้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปดังนั้นหากได้รับสิ่งที่ไม่พอใจอย่าจมปลักอยู่นานนะคะเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปอยู่อย่างเดียวๆอยู่อย่างไม่เหงาหากเข้าใจตัวเองและคิดเป็นนะคะด้วยความเหงาหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครไม่แปลกหากจะเกิดขึ้นแต่หากว่าคุณไม่จัดการให้ความรู้สึกนี้อยู่กับคุณนานๆก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จากการโพสต์ข้อความของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความตอนหนึ่งบอกว่าความเหงารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครรู้สึกโดนทอดทิ้งนั้นหากเป็นบ่อยต่อเนื่องยาวนานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจากงานวิจัยของทีมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ในวารสาร E-Clinical Medicine 24 มิถุนายน 2024ศึกษาในกลุ่มประชากรวัย50ปีขึ้นไปติดตามตั้งแต่ปีค.ศ.2006ถึง2018จำนวนกว่า 10,000 คนพบว่ากลุ่มคนที่มีคะแนนความเหงาสูงและเป็นอย่างต่อเนื่องจะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากกว่ากลุ่มที่มีคะแนนความเหงาต่ำถึง 1.56 เท่ายามอายุมากขึ้นอาจารย์หมอแนะนำว่าควรหากิจกรรมต่างๆทำในชีวิตประจำวันค่ะ Mass FM Your Happiness Our Happiness Mass FM คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอร์บีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอร์บีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ความสมหวังและความผิดหวังความผิดหวังที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเรามาเริ่มความหวังในชีวิตกันใหม่ดีกว่า

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม69ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาหวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานปุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
19: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
18: ่
19: ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: You're listening. 92.3

สวัสดีเช้าค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังรายการตัวเข้าสู่เช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่ด้วยนะคะวันนี้พบกันจะกลางเดือนแล้วนะคะจันทร์ที่13กรกฎาคม2569อากาศเช้าๆก็สบายๆไม่มีฝนแดดเบาๆนะคะแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อวานตลอดทั้งวันสลับกันระหว่างมีความครึ้มบ้างมีแดดมาบ้างเล็กน้อยก็ไม่มีฝนตลอดทั้งวันเลยนะคะเริ่มต้นเช้าวันทำงานกันค่ะซิงค์ไนซ์กับไม่เคยหรือว่า Never นะได้พี่หมูมูซูมาฟีเจอริงด้วยและงานของ So After Six เพลงนี้กับก้อนหินละเมอเริ่มต้นกับเวลาทำงานของเราในเช้าวันใหม่แล้วก็สัปดาห์ใหม่ด้วยและข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวหนึ่งที่เปิดเจอมาค่อนข้างที่จะน่าสะเทือนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนเข้าสู่เช้าวันใหม่ปั๊บก็เกิดเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าเสียดายมากๆแล้วก็น่าเสียใจด้วยนะซึ่งเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนั่นเองค่ะใกล้กับซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรกรุงเทพเมื่อวันที่13กรกฎาคมเช้านี้เวลาประมาณเที่ยงคืน2นาทีนะคะแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณเที่ยงคืน32นาทีซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้มียอดของการสูญเสียและก็เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ประมาณ27รายเป็นชาย9แล้วก็เป็นหญิง18ค่ะยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้วถึง6รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นถึง63รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าเสียใจขอให้ไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่มกันละกันค่ะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปได้โดยเร็วกันละกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันใหม่กันเลยก็ว่าได้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเห็นคลิปที่มีการแชร์ต่อกันในโลกของออนไลน์เนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังใครที่ใจไม่แข็งอย่าดูดีกว่านะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะยังคงต้องติดตามกันต่อกับอากาศกันนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปโซนของภาคเหนือเรายังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคอยประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.1 องศาและสูงสุดที่ 33.1 องศาด้วยความที่เมื่อวานไม่มีฝนอุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของบนยอดดอยกันบ้างค่ะแวะไปดูที่อินทนนท์ต่ำสุดเช้านี้ 12 องศากิ่วแม่ปาน 14 องศาสถานีกาซิหลวงอ่างคางอำเภอฝางอยู่ที่ 20.6 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 13.4 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะก็ค่อนข้างที่จะสบายๆแม้จะมีความร้อนมาก็ชุกแล้วก็ได้ฝนมาช่วยค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เพราะว่าฝนตกมาค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวแต่สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยตัวเองป่วยนะดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันจะได้มีแรงทำงานกันต่ออีกประมาณครึ่งเกือบจะครึ่งเดือนด้วยเพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เข้าสู่ครึ่งเหนือครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมนั่นเองไว้นะเดือนที่7ของปีนี้นะคะเพิ่มพลังและไปกันต่อค่ะ The Pitch Band เพลงนี้กับวอนค่ะ

วนให้ดีก่อนจะไปเนี่ยหนึ่งเพลงเก่าของลูลาค่ะที่ชอบมากและก่อนนั้นมี The Peach Band ด้วยกับวอนนะคะการนาฬิกากับอีกประมาณ31นาทีกับเช้าของวันจันทร์กันเก่าคุณฟังและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความสุขทุกการเดินทางเช่นเคยไปไหนมาไหนต้องบอกว่าความสะดวกสบายในการเดินทางยังสำคัญเสมอค่ะนอกจากความสะดวกสบายก็ต้องปลอดภัยต้องเซฟด้วยนะคะวันนี้ใครที่อยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันค่ะศูนย์บริการเราพร้อมมากในการที่จะดูแลรถทุกคันให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยนยางจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือว่าจะเป็นการเช็คระยะทุกอย่างพร้อมให้บริการเสมอแวะไปใช้บริการนัดหมายช่างเราได้ค่ะที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่อะไหล่แท้ 100% คุ้มจริงรู้จริงดูแลยาวจริงกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายเพิ่มเติมได้ที่053-202-009ซึ่งโชว์รูมเราต้องบอกว่ากว้างขวางแล้วก็มีถึง6สาขาที่สแตนด์บายให้บริการไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะโชว์รูมก็ยังกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวกับห้องรับรองลูกค้าที่มอบความสะดวกสบายให้ลูกค้าเวลาที่ไปรอเช็ครถหรือว่าไปใช้บริการกันนะคะกับศูนย์บริการของเราใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยเครื่องมือก็ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้โตโยต้ามั่นใจในคุณภาพและทุกการซ่อมบำรุงค่ะห้องรับรองลูกค้าสะอาดและสะดวกสบายพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถของคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนะคะกับศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนโทรนัดหมายรับบริการได้ที่เบอร์นี้053-202-009ค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเพิ่มความคุ้มในช่วงนี้สำหรับท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นของ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองรถภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยรับบริการได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ข่าวคุณฟังมาถึงเพลงเก่าเพลงนี้ส่งท้ายด้วยงานของวชราวลีกับน้อยค่ะน้อยมากด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทุกวันนะคะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

Seconds ค่ะคุณฟังกันจากRihannaนะคะหลายคนบอกว่าชื่อเพลงเชลไพร์แล้วก็ไบกอนยุงตายหมดยุงตายหมดก็ดียุงเยอะจริงคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนคือยุงเยอะมากๆทั้งยุงตัวเล็กๆแล้วก็ยุงตัวใหญ่ๆยุงค้างน้ำปีนี่ตัวใหญ่มากพี่ตื่นเจอทุกวันเลยทีเดียวค่ะและกัดเจ็บอีกต่างหากด้วยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนอกเหนือจากอากาศนอกเหนือจากเรื่องการใช้ชีวิตแต่ละวันต้องระมัดระวังเรื่องของยุงกันด้วยนะคะก่อนนั้นมีซาร่าคอนเนอร์ด้วยกับ Love is Colorblind นั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง9นาฬิกากับ49นาทีกับเช้าของวันจันทร์กันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เชื่อว่าหลายคนก็คงติดตามข่าวสารเรื่องของเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนั่นเองค่ะผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เคสดำเนี่ยที่เสียชีวิตก็คือจะวิ่งไปที่ประตูด้านหลังนะอากาศก็ไม่ระบายแล้วก็มีทั้งควันค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะสำลักควันในขณะที่สาเหตุเพลิงไหม้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปแต่เท่าที่ดูคลิปเนี่ยหลายๆคนถ่ายคลิปมาคือมันเป็นเหมือนทะเลเพลิงกันเลยทีเดียวน่ากลัวมากๆระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับชั่วโมงยามเช้าของเรามาพร้อมกับ Global House กันด้วยค่ะให้คนได้เลือกสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านเสมอๆฝนนี้บ้านเราต้องรอดและต้องพร้อมค่ะ Global House จัดโปรโมชั่นโครงสร้างลดท้าฝนกันเลยทีเดียวรวมสินค้าทั้งงานหลังคางานซ่อมแซมแล้วก็งานโครงสร้างดีเด็ดนะคุ้มรับหน้าฝนกันจะเปลี่ยนหลังคาหรือว่าเป็นในส่วนของกระเบื้องก็มีคนได้เลือกเยอะเลยค่ะแผ่นยิปซัมแผ่นฝ้าซิลิโคนวัสดุอุดรอยรั่วต่างๆอุปกรณ์โครงสร้างจากแบรนด์ชั้นนำมากมายและนอกจากนี้ค่ะสินค้าโครงสร้างผ่อน 0%นานสูงสุด4เดือนไม่มีค่าดำเนินการด้วยช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ค่ะและยังจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมซื้อหมื่นคืน 2,000 เมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Cup ใช้คะแนน500คะแนนแลกรับเป็นคูปองแทนเงินสด550บาทแล้วก็800คะแนนแลกรับเป็นคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทด้วยนะคะและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทและยังรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,000 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนรายเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะครบแน่นอนค่ะดูแลบ้านได้สวยทุกมุมเลยทีเดียวเลือกสินค้าดีถูกใจเชิญได้ที่ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางยิงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงGolden Houseสาขาลำพูนด้วยคอลเซ็นเตอร์เราที่1160ค่ะอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดช็อปสบายใจไป Golden House กันนะคะLady Gaga เพลงนี้กับเทเลโฟนค่ะ

นะคะก่อนในนั้นเลดี้กาก้ากับเทเลโฟนด้วยคุณฟังแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าของวันเริ่มต้นสัปดาห์และก็วันทำงานกันด้วยค่ะคุณฟังอากาศก็สบายๆแอบร้อนอบอ้าวเล็กน้อยแต่เท่าที่ดูกลุ่มฝนน่าจะเบาบางไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทำงานกันต่อเช้าของวันจันทร์ค่ะเพิ่มพลังด้วยเอสเปรสโซ่สักแก้วนึงมันเข้มดีซาบีน่าส่งท้ายเอสเปรสโซ่ค่ะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดาเพิร์ดนิวัฒนากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการบริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคทั้งนี้หากประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านเสริมความงามสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครส 3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: ครับจากปามี่พูดถึงเรื่องของหลุมอากาศนะฮะเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าใครนอนดึกๆหน่อยจะเจอข่าวที่ค่อนข้างเศร้ามากๆนะฮะแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งแน่นอนประเทศไทยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญครั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมานะฮะว่าเรื่องของการจัดการนะฮะสถานบันเทิงหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะครับที่เขาพยายามที่จะรณรงค์แล้วรณรงค์อีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางออกฉุกเฉินนะฮะการลำเลียงคนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับกับไฟไหม้ที่โรงเบียร์แถวๆย่านลาดพร้าวนะครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาหลายคนเห็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏการณ์เห็นคลิปที่เขาถ่ายมาเมื่อคืนโอ้โหนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องของความแรงของไฟนะฮะที่มันเหมือนกับคนเราเปิดแก๊สอะแล้วเปิดทิ้งไว้แบบนานๆแล้วจุดไฟเข้าไปคือไฟมันพุ่งแบบอย่างรุนแรงพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าแบ็คดราฟต์นะฮะเป็นการสะสมความร้อนเกิดเป็นระเบิดเพลิงขึ้นมานะครับในช่วงเวลาที่อากาศภายในเนี่ยนะฮะถูกใช้ออกซิเจนจนหมดแล้วนะฮะเมื่อประตูถูกเปิดออกมาอย่างรวดเร็วนะครับออกซิเจนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะพุ่งเข้าสู่ภายในนะฮะในขณะที่ไฟเองก็ต้องการออกซิเจนในการเผาไหม้เพิ่มเติมดังนั้นในจังหวะที่อากาศพุ่งเข้าไปไฟก็โถมเข้ามานะฮะเป็นจังหวะที่สวนกันพอดีเขาเรียกว่าทำให้เกิดปรากฏการณ์เลยฮะแบล็กดราฟต์นั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังก็ทำให้เกิดความรุนแรงของไฟที่แน่นแล้วก็รุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นนะฮะเวลาจะไปไหนมาไหนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องสำรวจตรวจตรานะฮะโดยเฉพาะสถานที่ต่างๆเรื่องของอันนี้จำเป็นจริงๆนะที่เขาบอกเลยครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันพื้นที่ปิดนะฮะพื้นที่ปิดไม่สามารถที่จะแบบมีช่องทางในการหนีได้ง่ายๆเนี่ยนะฮะเราต้องสำรวจกันว่ามีเรื่องของทางออก exit นะครับหรือว่าทางหนีไฟตรงไหนจุดไหนหรือการหาจุดที่นั่งบริเวณที่มันใกล้ๆทางออกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างน้อยเราจะได้เซฟตัวเองได้ทันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังแต่หลายคนบอกว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ขยาซะเหลือเกินที่จะไปนะครับคุณผู้ฟังยังไงก็ขอแสดงความเสียใจนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งผู้ที่รับผลกระทบทุกๆคนเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดนะครับยอดผู้เสียชีวิตเผยอยู่ที่27รายนะครับแล้วก็เจ็บอีก63รายนะฮะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะครับถัดจากMountain Bee เนาะในปี2565แล้วก็รวมไปถึงซาติก้าผับนะฮะในช่วงจำปีไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านานพอสมควรในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงเยอะที่สุดแล้วนะครับผ่านมาจนถึงMountain Bee ที่ชลบุรีก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนบอกว่าน่าจะถอดบทเรียนได้จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆขึ้นอีกนะครับยังไงก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่ดูแลนะครับรวมไปถึงเจ้าของกิจการในการทำธุรกิจในส่วนนี้ด้วยนะฮะว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าที่จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วเนาะเอาละครับเข้าสู่วันจันทร์นะฮะวันนี้วันที่13กรกฎาคม2569นะฮะดีไม่เป็นวันศุกร์นะสหวันที่13เราก็เริ่มต้นด้วยเพลงใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตซิงเกิลใหม่นะฮะรวมไปถึงFashion Track ของเราด้วยนะครับมาถึงแทร็กใหม่กันละกันนะฮะงานจาก The Moon LVB With Me นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่บอกถึงคนพิเศษนะฮะเป็นเหมือนพลังบวกแล้วก็ให้กำลังใจในวันที่เหนื่อยล้าส่งเพลงนี้ให้กันละกันนะครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

Chiang Mai Radio Fresh and Track.

0: ไหร่จะมีใจครับจาก Black Heart นะฮะและก่อนหน้านู้น The Moon Will Always Be With Me นะฮะเพลงใหม่ชื่อเพลงว่ารักยิ้มนะครับในชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังเราอยู่ด้วยกันนะฮะพร้อมกับ Global House นะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะฮะอยากจะได้สินค้าที่เกี่ยวกับบ้านแน่นอนครับต้องนึกถึง Global House นะฮะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะมีสินค้ามากมายนะครับที่คุณได้ไปเลือกกันแล้วก็ในช่วงนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของฟ้านะฮะฟ้าฝนที่ทําให้บ้านคุณมีปัญหาอย่างเช่นรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยให้บานปลายนะครับ Global House ชวนคุณทําบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศครับกับแคมเปญซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวและงานกันซึมรวมไปถึงงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านนะครับเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวและพิเศษสุดนะฮะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยนะฮะซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุกทุดรอยรั่วนะครับช็อปไปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวที่ Global House เท่านั้นนะครับแวะมากันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังทั้ง2สาขาครับเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามแล้วก็ที่สาขาเพื่อฝางด้วยนะฮะคุณผู้ฟังก็แวะกันมาได้เลยนะครับกับ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่ที่เราจะอัปเดตกันต่อวันจันทร์วันนี้นะฮะล่าสุดวันที่17นี้นะครับวันศุกร์จะปล่อยมาแล้วนะฮะสำหรับซีรีส์ Jails Boy ในภาค2หรือซีซั่น2นะครับคุณผู้ฟังซึ่งพร้อมกับนักแสดงที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะฮะและเพลงใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือซิงเกิลล่าสุดนะฮะจาก Jails Boy นะครับผู้ฟังกับเพลงชื่อว่าปักเมนแฟนครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

น่าจะเป็นเทคนิคการปล่อยเพลงของทางลูกนะฮะฝั่งลูกกี้นะฮะเพราะเพลงประกอบซีรีส์ J-Boy ภาคที่1เนี่ยหรือว่าซีซั่น1นะฮะก็ประมาณนี้เลยครับหูฟังก็คือจะปล่อยซิงเกิลจังหวะแบบที่มีการเร่งสปีดแบบนี้มาให้ฟังก่อนแล้วมันก็ติดหูฮะพอมันเป็นไวรัลปุ๊บเนี่ยฮะถึงค่อยปล่อยเวอร์ชันปกติมาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงเรื่องกักลักก่อนนะฮะตอนแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาปล่อยเวอร์ชันเร็วออกมาก่อนเวอร์ชันเร่งสปีดแบบนี้แหละนะฮะจนกลายเป็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถึงขยับมาอีกประมาณสักระยะหนึ่งถึงปล่อยเวอร์ชันปกติมาให้ได้ฟังกันถึงได้ร้องตามกันได้นะครับตอนแรกมันจะเร็วมากๆเลยทีเดียวแบบนี้ฮะนี่เลยไหนๆก็มาแล้วไปกันต่อเลยกันครับเลิกกักรักก่อนนะฮะจากเจลบอยซีซั่นที่1นะครับ

0: เลิกกักรักก่อนนะครับจากน้องนิวชัยภักดิ์แล้วก็เจลส์บอยครับต้องไปดูในซีซั่นที่2ว่าจะเป็นแก๊งเดิมหรือเปล่าสำหรับเด็กลูกใหม่นะฮะสดใสสดใสแบบนี้ก็ต้องนึกถึง MG Urban หน่อยนะครับคุณผู้ฟังรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคันนี้สดใหม่ใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายก็ต้องยกให้เขาเลยครับคุณผู้ฟังเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและก็ระบบการขับขี่และห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางนั่งสบายและมีเบาะสำหรับระบบเป่าลมด้วยนะครับเรียกว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครและด้านหลังยังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งฮะวิ่งไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและแน่นอนครับที่สำคัญคือการบริการหลังการขายสบายใจหายห่วงได้นะฮะเพราะศูนย์บริการ MG มีทั่วประเทศถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปเจอตัวจริงได้เลยกับ MG Urban นะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้มีรถทุกโชว์รูมแล้วนะครับให้คุณได้ไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบกันด้วยกับ MG Urban ครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อฮะ
1: Refresh refill the music
2: Chiang Mai Radio Fashion Hour
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: เมโลดี้นี่มันเป็นเมโลดี้ที่มันคุ้นเคยกับคนไทยมากนะครับบอกพี่บอกเองนะครับว่าเพลงนี้มีทั้งสไตล์ทั้งลูกกรุงไทยเดิมลูกทุ่งนะฮะป๊อป R&B มีหมดฮะครบทุกรสในเพลงเดียวครับแถมมีคนบอกว่าเพลงนี้ได้กลิ่นอายของคุณแม่นิตยาบุญสุขเนินด้วยก็ใช่นะคุณผู้ฟังมันมีบรรยากาศและมีไวฟ์ที่มันได้จริงๆฮะและเพลงนี้ชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายนะครับเพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณสัปดาห์นึงนะฮะตอนนี้ยอดวิวทะลุไปถึง 3.5 ล้านวิวแล้วนะฮะผ่านมาแค่7วันถือว่าได้รับการตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับขยับกันต่อนะมาที่เพลงใหม่บ้างละกันครับจากหนุ่มวงบัส12หนุ่มนะฮะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ครับที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เผชิญกับความซับซ้อนของความรักนะฮะและมักจะตั้งคำถามเรียบง่ายว่าพอทำไมเป็นเรื่องความรักแล้วมันยากทุกทีไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบการสารภาพรักการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการรักษาความรักเอาไว้ก็ตามทีนะครับและนี่คือซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่ารักมักยากจากบัสครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

รักมักยากครับเพลงใหม่จากบัชนะฮะคุณผู้ฟังครับยังคงส่งเพลงใหม่ๆคุณผู้ฟังให้ฟังอย่างต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยกับฟลานิวนะครับใครที่มีอาการปวดครับอย่างไหล่นะฮะปวดหลังหรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิวครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะฮะแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆครับบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดจากกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนะครับหรือว่าปวดข้อฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะฮะเพราะเราเข้าใจเรื่องของสุขภาพที่ดีครับว่าที่ดีแล้วพื้นฐานของชีวิตจะมีความสุขได้เมื่อสุขภาพคุณดีนะครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจน

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่13กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคอีสานหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงา

0: ูเก็ตและกระบี่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
16: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
18: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: สาวหนุ่มนะครับจากซิริสเบคอนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพร็อกซี่ด้วยนะฮะคือคุณน้องเมืองนะฮะแล้วก็น้องก่อนนะครับจากพร็อกซี่ครับเพลงนี้ชื่อว่าคุณจะชอบผมไหมฮะและก่อนหน้านู้นจากซาร่าซาโรรากับหน้าที่ของฉันครับแล้วก็รวมไปถึงวิลเดวอร์เทียนะครับกับ Give Up Give In นะครับ3เพลงใหม่ที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยออกมานะฮะคุณผู้ฟังจากพร็อกซี่เมื่อกี้พูดถึงน้องก่อนนะฮะก็เป็นเพลงใหม่จากซีรีส์เรื่องซาโซล่ามทีนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าBirthday but with me ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ผมว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะน่าจะหยิบมาหยิบประโยคนึงมาที่เขามักจะพูดกันนะครับว่าอะไรอะไรก็เกิดแต่กับครูนะฮะคุณผู้ฟังน่าจะประมาณนี้อะไรอะไรก็เกิดแต่กับผมคนเดียวอะไรประมาณนี้แหละฮะนี่คือหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะคุณผู้ฟังครับจากProxy นะฮะชื่อเพลงว่า Birthday But With Me นะครับขยับมาต่อฮะมาจาก Proxy แล้วเราไปที่เกิร์ลกรุ๊ปกันบ้างดีกว่านะฮะสาวๆอลาล่าครับส่งเพลงใหม่มาฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า On and Off ครับ

0: ากันไปนานนะครับกว่าจะกลับมารวมตัวแล้วก็ทำซิงเกิลด้วยกันเนี่ยนะฮะทั้ง2หนุ่มเลยนะฮะทั้งเจเลอร์และก็น้องไอซ์พาริสนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงที่ชื่อโอเคนะฮะก่อนหน้านู้นจากอาราล่านะครับผู้ฟังกับ On and Off นะครับเราไปถึงก่อนหน้านู้นมี Proxy กับ Birthday ButWith Me นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ๆที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะครับที่เชียงใหม่ Radio Fresh Up ทุกวันจันทร์เราจะอัปเดตเพลงใหม่แล้วก็ซิงเกิลใหม่รวมไปถึงแทร็กใหม่ๆนะครับให้คุณได้ติดตามกันด้วยขอบคุณในช่วงนี้กับ Toyota เชียงใหม่กันด้วยนะครับผู้ฟังฮะวันนี้แวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะครับทั้ง6สาขาพบกับ Land Cruiser FJ ครับปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้วนะฮะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษ2ทางเลือกครับทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษนะฮะอัตราพิเศษที่ 1.99% พร้อมกับประกันที่1 Toyota Care PHYD นะครับเฉพาะ Toyota Leasing แล้วก็รวมไปถึงทางเลือกที่2ครับดอกเบี้ย 1.99% พร้อมรับเลือกชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package นะครับไม่ว่าจะเป็น Unborn Explorer นะครับ Urban Unique นะฮะแล้วก็ Freedom Journey แบบไหนก็ได้นะฮะคุณสามารถเลือกชุดแต่งได้เลยครับและพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับ Fulfill คนไทยให้ออกรถได้ง่ายขึ้นลุ้นรับสูงสุดนะฮะส่วนลดถึง2ต่อด้วยกันนะครับแวะมาก็ได้จนถึง31สิงหาคมนี้เลยนะฮะที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขา4แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับ053-277-888ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับมาถึงซิงเกิลใหม่นะฮะหลายคนรอว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีนึงนะครับมาแล้วสำหรับคริสติน่าแซ่แต้นะครับที่เราเคยได้ยินชื่อมาเนาะเป็นบุคคลที่อยู่ในตำนานนะฮะและวันนี้ซิงเกิลใหม่บอกมาแล้วนะครับชื่อเพลงว่าบอกฉันทีมีคนชมว่าเพลงนี้เพราะมากครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ู้ฟังมันจะเพราะอะไรขนาดนี้นะฮะไปดู MV ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับ MV เขาบอกว่าเป็นการแหกกฎของของความเป็น MV มากๆนะคุณผู้ฟังก็สนุกดีนะฮะแต่เพลงเขาเพราะจริงๆนะฮะคุณนิวหรือว่าคริสติน่าแซต้าที่เรารู้จักกันในนามนี้นะครับบอกฉันทีซิงเกิลใหม่เพราะที่สุดเลยทีเดียวนะฮะเลยเรื่องมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับกับช่วงของ Radio Fresh Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับในช่วงของ Fresh Track ฮะ

0: เป็นเพลงที่เพราะมากนะครับจากเอเชียเซเว่นครับและนี่คือไม่แบ่งใครเดี๋ยวนี้นี่ดนตรีไทยนะฮะสามารถผสมผสานเข้ากับดนตรีทางฝั่งตะวันตกได้อย่างกลมกลืนแล้วก็เพลงนี้ยุคปัจจุบันนี้นำเอาดนตรีไทยมาใช้เยอะมากนะครับนี่อีกหนึ่งเพลงเพราะที่เลือกมาให้ฟังกันนะฮะมาถึงซิงเกิลใหม่นะครับผู้ฟังจากคุณโก้นิพนธ์ฮะนะฮะจับมือร่วมกับเก่งทัชยะพูดถึงเก่งทัชยะก็ต้องนึกถึงเพลงที่มีดนตรีสไตล์ความเป็นไทยใช่ไหมแน่นอนครับเพลงนี้เพราะมากอีกเพลงหนึ่งทีเดียวครับแล้วก็ใช้ชื่อเพลงเนี่ยเป็นภาษาแบบเป็นภาษาวรรณคดีเลยนะฮะชื่อเพลงว่าพิรมหาไทยนะฮะพิรมก็แปลว่าความสุขความยินดีนะฮะไทยก็แปลว่าหัวใจเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเอาคำง่ายก็คือความสุขใจนะฮะความยินดีแห่งหัวใจอะไรทำนองนี้นะฮะนี่คือพิรมหาไทยครับจากโก้นิพนธ์และเก่งทัชยะกับเพลงใหม่ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: อกแล้วครับว่าเพลงไหนที่ได้ดนตรีไทยไปประกอบเนี่ยแล้วไปใช้ในดนตรีเพลงนั้นเนี่ยจะเพราะมากนะครับรวมถึงการร้อยเรียงถ้อยคำสระสรวยเพิ่มขึ้นด้วยนี่มันจะทำให้เพลงได้มีความหมายมากๆเลยทีเดียวนะฮะชื่อเพลงว่าพิโรมไทยครับจากโกนิพลแล้วก็เก่งทัชยะและก่อนหน้านู้นจากเอเชียเซเว่นกับไม่แบ่งใครนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฮะอยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็พร้อมกับความสวยที่เราอยากจะคืนความมั่นใจให้กับคุณนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเราพร้อมจะคืนความมั่นใจให้กับคุณนะฮะให้กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะฮะเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับหลายคนอาจจะขาดความมั่นใจนะฮะเนื่องจากว่าพออายุมากขึ้นนะฮะจำนวนผมที่อยู่บนศีรษะมันก็ลดน้อยลงส่วนทางกับจำนวนอายุเนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าจะไปไหนทำอะไรนะฮะไม่มั่นใจเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆอะไรประมาณนี้นะฮะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาอย่างที่บอกครับว่าถ้าผมเนี่ยมันมีไม่ครบหรือมันมีไม่สามารถที่จะปรับบุคลิกเราได้เนี่ยมันก็ขาดความมั่นใจจริงๆครับวันนี้เราจึงคืนความมั่นใจให้กับคุณนะฮะกับการเลือกวิกผมนะฮะเพราะที่นี่เราเน้นวิกทอมือครับวิกติดกลางแล้วก็วิกมีไรผมนะฮะสวมปุ๊บเหมือนผมแบบธรรมชาติเลยทีเดียวนะฮะเราจะคืนความมั่นใจให้คุณเพราะคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับอีกเพลงใหม่ที่ยังเหลือประมาณสัก15นาทีสุดท้ายครับ Refresh Refill the music
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: สิงเกิลใหม่นะครับจาก Bedroom Audio ฮะชื่อเพลงว่าแสงจันทร์ครับถ้าเกิดว่าใครติดตามหรือว่าเป็นแฟนๆของ Bedroom นะจะจำโทนจังหวะวายฟ์นี้แล้วก็ช่วงเสียงแบบนี้ได้นะฮะและนี่เพลงใหม่นะครับอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ 11:53 นาทีนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้า 100% วันนี้แวะไปกันได้เลยนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะไปเจอกับความสนุกกันได้นะฮะกิจกรรมของเรานั้นยังคงมีคุณได้ร่วมสนุกกันต่อเนื่องนะฮะกับ Nostar MD DMI Day นะครับคุณผู้ฟังสาขาสันทรายนะฮะ18 19เสาร์อาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเราได้เลยนะฮะและถ้าคุณจองรถภายในงานนะครับไปรุ่นรับไอเทมน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปบอลลูนอาร์ตแล้วก็เพลิดเพลินกับการเลือกเครื่องดื่มและของว่างจากนาคมะกันด้วยนะครับแวะไปกันได้เลยนะฮะเสาร์อาทิตย์2วันครับส่วนใครอยากจะดูรถไฟฟ้า 100% นะฮะจาก BYD แวะไปกันได้ครับที่โชว์รูมของ BYD Nostar เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพนะครับสาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงนั่นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ053-278-555นะครับที่ BYD Nostar เชียงใหม่นะครับดูเวลาแล้วคงจะหมดพอดีแล้วนะฮะคงจะส่งท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันนะครับวันนี้ขออนุญาตหยิบเพลงนะฮะทางฝั่งกานิโกรมาให้ฟังกันละกันเพราะว่ามีศิลปินทางฝั่งทีป๊อปของเราไปร้องด้วยนั่นเองนะฮะนั่นก็คือน้องไมโฟอีฟนะฮะซึ่งปกติแล้วก่อนหน้านี้น้องไมโฟอีฟก็จะร้องเพลงประกอบละครนะฮะหรืออะไรหลายอย่างที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรนจ์เสียงของน้องไมค์จะดีมากๆนะฮะเหมาะกับการร้องเพลงที่ใช้เสียงเอื้อนได้นะฮะเสียงที่มีจังหวะเรียกไฮโน้ตได้ด้วยนะฮะผู้ฟังนะฮะก็เลยเป็นเพลงพิเศษนะฮะที่ร้องร่วมกับพี่ต่ายอรทัยนะฮะราชินีดอกยานั่นเองครับชื่อเพลงว่าฮักพอเป็นพิธีจากน้องไมค์โฟอีฟแล้วก็ต่ายอรทัยนะครับผมจะทิ้งท้ายคุณไปด้วยเพลงนี้กันละกันนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับวันทำงานเหมือนเดิมนะฮะ14 กรกฎาคมไปละนะฮะมีความสุขมากๆนะครับในช่วงเที่ยงในช่วงบ่ายกลับทำงานกันต่อสวัสดีครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
3: ไปหาหมอมั้ยคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดขาท่าฝ้านิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฝ้านิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ้วฝ้านิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ้วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา
14: ามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 Megahertz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงกับคุณ1ชั่วโมงนะคะวันนี้ได้ฟัง I can't smile without you ของ Barry Manilow เป็นเพลงแรกแล้วก็ตามด้วย The Things We Do For Love ของ 10cc ค่ะเอามาฝากกันให้ฟังกันสำหรับคนที่คิดถึง 10cc นะคะแล้วก็เพลงรักฟังสบายๆในยุคนี้นะคะประเทศไทยกำลังถูกจับตามองมากขึ้นค่ะในอุตสาหกรรม AI ของโลกรายงานล่าสุดของ IMF นะคะฮาร์ดแวร์ที่จัดให้ไทยเนี่ยเป็น1ใน4ประเทศนะคะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ของโลกค่ะรวมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้ด้วยค่ะสะท้อนว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลกค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุก แฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599 Good Sound

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณผู้ฟังคะกูสองกูดเมมโมรีวันนี้เราไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยหลายปีเลยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาฟื้นกันใหม่อีกทีนึงสำหรับความนิยมที่จะงดเนื้อสัตว์วันจันทร์นะคะซึ่งก็มีมาหลายประเทศแล้วนะคะทั่วโลกเขาจะเลือกวันจันทร์ว่าเป็นวันที่งดทานเนื้อสัตว์สักวันนึงที่หลายๆแห่งนะคะโดยจัดประเทศแรกที่จัดนะคะอย่างเป็นทางการก็คือสหรัฐอเมริกานะคะประกาศที่ซานฟรานซิสโกให้วันที่6เมษายน2553เป็นวันงดทานเนื้อสัตว์ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแคมเปญประกาศให้งดทานเนื้อสัตว์นะคะทุกวันจันทร์นั้นส่งเสริมให้ผู้คนงดทานในวันจันทร์เพื่อสุขภาพและก็เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวันจันทร์ปลอดเนื้อสัตว์ Healthy Monday นะคะทีนี้ประเทศอังกฤษก็รณรงค์ใกล้ๆเคียงกับสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะ2552ก็ให้วันจันทร์เป็นวันปลอดเนื้อสัตว์ให้ทานมังสวิรัติแทนทีนี้พอแมคคาเน่ซึ่งได้ทานมังสวิรัติต่อเนื่องมาจากลินดาแมคคาเน่พันยาเขาที่ได้เสียชีวิตไปเนื่องจากเป็นมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะก็ได้รณรงค์กันให้ทานมังสวิรัติวันจันทร์มาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเขาก็รณรงค์ต่อเขาก็ถือโอกาสรณรงค์ต่อแล้วก็พอแมคคาเน่ก็ยังเป็นคนทานมังสวิรัติด้วยมาจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้กูสองกูดเมมโมรีก็เลยเลือกเพลงที่พอแมคคาเน่ร้องไว้เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนงดทานเนื้อสัตว์ในวันจันทร์นะคะบางคนก็บอกงดทานทุกวันเกิดอยู่แล้วสำหรับคนบ้านเรานะคะหรืองดทานเนื้อสัตว์ทุกวันพระอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะเป็นวันจันทร์บ้างก็จะสะดวกดีนะคะก็ฟัง Meat Free Monday นะคะ Meat Free Monday โดยพอแมคคาร์เนย์นะคะเพลงที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยกันรณรงค์งดทานเนื้อในวันจันทร์เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อสุขภาพรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะเพลงนี้มอบให้กับทุกคนที่คิดอยากจะงดทานเนื้อสัตว์ในวันจันทร์บ้างนะคะขอเริ่มต้นที่คุณและก็วันจันทร์นะคะ Meat Free Monday โดยพอแมคคาร์เนย์ค่ะกูสองกูดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

0: in, send your recipes in, join us, Meat Free Money is happening all around the world. Ow!
1: Ow! Beautiful sound, playing pro, fang subai, 92 megahertz.
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it upหรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิด และจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ3 เพลงเพราะใน 1 เดียวสำหรับ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Supertramp ค่ะกับเพลง Take the Long Way Home เพลงที่2เป็นเพลงของ Wham นะคะนานแล้วไม่ได้ฟัง Wham กับ Careless Whisper นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Toto ค่ะเพลง I'll Be Over You ก็เป็น3เพลงเอามาฝากคุณๆสำหรับวันนี้นะคะ3เพลงเพราะใน1เดียวค่ะ

ผู้ฟังคะวันนี้บิวตี้ฟูลชาวคงจะต้องร่ำลาคุณแล้วส่งท้ายแล้วค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะคนดีๆปิดท้ายวันนี้ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางที่ควรได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินทุกย่างก้าวทำงานภาคบ่ายยังมีความสุขนะคะและพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่ทุกเที่ยงวันเราอยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงให้คุณได้ฟังเพลงเพราะฟังสบายกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการกันทิตาประสิทธิ์ชานุรักษ์ไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการจีนประกาศเตือนภัยน้ำท่วมเป็นระดับสูงสุดในหลายพื้นที่หลังพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างกระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลอันฮุยตั้งแต่เวลา20:00ของวันอาทิตย์ไปจนถึง20:00ของวันจันทร์นี้หลังพายุบาวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนออกประกาศเตือนภัยพิบัติทางธรณีวิทยาเป็นระดับสีแดงในหลายพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงและมณฑลอ่านฮุยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มและพื้นดินสุดตัวด้านทางการท้องถิ่นของจีนถูกกำชับให้เพิ่มการตรวจสอบรวมถึงออกคำเตือนและดำเนินการตามแผนอพยพอย่างทันท่วงทีรวมถึงขอให้ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้
14: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

เลดี้กาก้าค่ะคุณผู้ฟังทำไมเสียงตัวเองแปลกๆเลดี้กาก้า always remember us this way ค่ะและรวมไปถึง way back into love ด้วยกับ basic alliance นะคะสวัสดียามบ่ายต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92 MHz กับบ่ายของวันจันทร์13กรกฎาคมและชั่วโมงแรกเหมือนเดิมแม่เราฟังเพลงไทยเพราะๆเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานกันด้วยบ่ายๆก็แดดเริ่มมากันละเมื่อตอนเที่ยงประมาณสักเที่ยงกว่าๆยังครึ้มๆอยู่เลยก็ยังคุยกันว่าเอ๊ะวันนี้ฝนจะมาไหมนะคะดูก็เหมือนจะมีความเมฆเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ณตอนนี้คือแดดมาจัดเต็มแบบเต็มทุกพื้นที่เลยทีเดียวก็น่าจะทำให้หลายคนบ่นร้อนแน่นอนวันไหนที่แดดไม่มาเราก็จะบ่นว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมครึ้มจังเลยค่ะไม่ค่อยสดใสเนี่ยพอแดดมาก็จะบ่นร้อนกันอีกละเราก็แบบนี้แล้วคุณผู้ฟังอากาศมันก็จะเปลี่ยนแปลงอากาศไม่เหมือนเดิมเลยสักวันนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายๆลุยงานกันต่อกับครึ่งหลังของวันกันค่ะมาถึงงานของ Headbury เพลงนี้บ้างกับ No One ค่ะ

0: today
1: โอ้ฟอนค่ะคุณได้ฟังกันจากเอชรันเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Bruno Mars ด้วยกับ I Just Might และ Hedberry กับ No One พูดถึงโทรศัพท์เครื่องเก่าที่หลายๆคนอาจจะมีความทรงจำอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะเลยซึ่งเวลาที่หลายๆคนที่จะเปลี่ยนมือถือยุคนี้สมัยนี้การเปลี่ยนมือถือเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะแค่ย้ายแค่ทำโน้นทำนี้แป๊บเดียวก็สามารถที่จะใช้เครื่องใหม่ได้แล้วนะใครที่อาจจะเปลี่ยนมือถือได้ตามโปรโมชั่นตามอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในโทรศัพท์เครื่องเก่ามันจะมีทั้งข้อความมีทั้งรูปในอดีตที่เราเคยถ่ายไว้อะไรประมาณนี้เวลาส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเดี๋ยวว่าหลายๆคนก็ชอบถ่ายรูปท้องฟ้าถ่ายรูปบรรยากาศถ่ายรูปฝนอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในเมมโมรีในมือถือเรานั่นเองก็เป็นการเหมือนย้อนคิดถึงความรักความทรงจำต่างๆนานาของเราเมื่อวันที่ผ่านไปได้นี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะจากเอชรันกับโอฟอนนั่นเองนะคะอยู่ที่กันยามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับความอร่อยที่รอให้คุณได้แวะไปเลือกใช้กันค่ะคุณผู้ฟังทำอาหารทั้งทีต้องมี3บัวนะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรทั้งวัตถุดิบคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีและเราใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบเลยทีเดียวค่ะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะฮะที่สำคัญคือสามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวช่วยทำให้มื้ออาหารของคุณอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูอย่าลืมหาซื้อไว้ติดบ้านกันกันละกันนะจะได้ทำอาหารได้อร่อยถูกใจและถูกปากคนทั้งบ้านกับผลิตภัณฑ์ของ3บัวนั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะได้ชื่อเพลงนี้บ้างไอ้สายตีค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063525
5: Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

สียงใสๆของเรเบคก้าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Stay in the Beat to Me นะคะพร้อมเลยทีเดียวก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากๆงานจากลิซ่ากับ Dream นะคะบ่ายโมงกับ44นาทีค่ะกับวันจันทร์ของเราเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้มาเดินทางกันดีกว่าคุณผู้ฟังไปไหนไปเที่ยวไปทำงานต้องบอกว่า Toyota เรามีรถพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของทุกรูปแบบของการเดินทางชอบคันใหญ่ลุยได้ถึงไหนถึงกันกับ Hilux Turbo หรือว่าจะเป็นความสวยใหม่ของ Land Cruiser FJ ก็เป็นเจ้าของได้ค่ะรถไฟฟ้าเราก็มีนะคะออกรถไฟฟ้า BC4X ง่ายขึ้นและคุ้มขึ้นกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มกันค่ะ Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายขึ้นพร้อมกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ยินดีให้บริการทั้ง6สาขาเลยนะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกกลับทันทีจะมีทั้งบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์นะคะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าชาร์จไฟสูงสุด 100,000 บาทมูลค่ารวมถึงสิ้นกว่า470ล้านบาทไม่ว่าคุณจะชอบรถไฟฟ้าแบบนี้หรือว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งขับสบายทั้งรุ่นของ Yaris Yaris Active Carrera Cross Yaris Cross หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นคุณก็สามารถที่จะรับข้อเสนอกับเราได้กับ Fulfill ดีลสุดคุ้มเพื่อคนไทยให้ออกรถง่ายขึ้นแวะไปใช้บริการและเทสไดร์กันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะพบกับเราได้ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเฮเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมค่ะที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คนเสมอนะคะงั้นจากเทดดี้เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Break Up in Reverse ค่ะ

Maroon 5เพลงนี้กับ Deserve แนวคุณฟังเพลงเก่าบ้างก่อนหน้านั้นมี Lewis Capaldi ด้วยกับ Stay Love นะคะและงานจาก Teddy Swim ค่ะ Wake Up In The Verse เวลาจะหมดแล้วคุณฟังบ่ายโมงกับ55นาทีพูดถึงสมัยนี้อะไรแปลกๆก็มีให้เห็นเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นจะอิ่มไหมเห็นแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วมีคนซื้อกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้เป็นไอเดียในการขายของบ้านเรานะฮะแต่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละเป็นกาแฟแก้วละ5บาทมีทั้งกาแฟมีทั้งชาไทยด้วยนะเป็นไอเดียง่ายๆที่คาดไม่ถึงแต่ลูกค้าเดินเข้าร้านกันเยอะมากๆซึ่งแต่ละคนก็คงจะไม่ได้ซื้อแค่5บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการขายเหมือนทําคอนเทนต์ตามไปด้วยอะไรประมาณนี้เป็นกาแฟแก้วเล็กขนาดเพียงแค่4ออนซ์เท่านั้นราคา5บาทและกําลังกลายเป็นเมนูที่พูดถึงไปทั่วทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวเพราะว่าบอกแล้วว่าคอนเทนต์ต้องมาค่ะเป็นอีกร้านนึงที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองเป็นการเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มไซมินิราคาเริ่มต้น5บาทเสิร์ฟในแก้วขนาด4ออนซ์ก็คือแต่ว่าอันนี้เค้าน่าจะเหลือน้ําแข็งแต่ว่าดูดปื้ดเดียวหมดแน่นอนจริงๆค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเหมือนเป็นการลดขนาดสินค้าแต่ว่าก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็ว่าไปจริงๆแล้วหลายคนคงจะไม่ได้ซื้อแค่แก้วเดียวแน่นอนนะแล้วเท่าที่รู้คือมัน5บาทก็จริงแต่ว่ามันเพิ่มในส่วนของปริมาณของขยะค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่า1แก้วก็เหมือนแก้วทั่วไปมีทั้งแก้วมีทั้งฝามันแล้วก็มีทั้งหลอดด้วยอะไรประมาณนี้แทนที่จะซื้ออย่างแก้วปกติทั่วไปก็50หรือว่า30 40แต่ว่านี่คือแค่5บาทถ้าเกิดคนละ3แก้วมันก็ปาเข้าไปละเท่าไ

ลับคิสเพลงนี้ไม่มีที่ยืนด้วยค่ะทำไม่ถูกรักก็แบบนี้ทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยที่ยืนก็ไม่มีที่นั่งก็ไม่มีน่าเศร้าจริงนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของฮิปปี้ลี่กับแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์วันนี้ไม่ลืมเปิดนะคะปกติวันจันทร์เขาจะมีเพลงประจำวันเลยประมาณนี้เพลงนี้จะเป็นเพลงหนึ่งที่พี่เจนชอบเปิดบ่ายของวันจันทร์เลยประมาณนี้นะแต่ก็ลืมมาหลายวีคแล้วนะวันนี้ไม่ลืมตั้งใจสุดๆไปเลยสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 19นาทีหน้าฝนแบบนี้นอกเหนือจากยุ่งเยอะแล้วค่ะคุณผู้ฟังไปอ่านข่าวเจอมาที่จังหวัดพะเยานะที่อื่นเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าที่จังหวัดพะเยานี้เขากำลังเจอปัญหาเรื่องราวของแมลงวันเยอะมากๆเลยทีเดียวถึงขั้นต้องนั่งกลางมุ้งกินข้าวด้วยกันเพราะว่าแมลงวันจะตอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเจ้าของสวนไม่นิ่งนอนใจลุยพ่นยาหยุดฝูงแมลงวันหลังสถานการณ์ฝูงแมลงวันที่ระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาแม้จะลดลงไปบ้างแต่ชาวบ้านก็ยังได้รับผลกระทบมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบพื้นที่ในการ

ช้ปุ๋ยขี้ไก่ผสมแกลบเนี่ยรองโคนต้นมะม่วงซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันได้ดีมากๆนะเพราะว่าเขาก็มาพร้อมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละและทำให้ฤดูฝนทำให้ปุ๋ยมีความชื้นส่งกลิ่นแล้วก็กลายเป็นแหล่งวางไข่ของแมลงวันมันก็เลยเยอะมากๆเยอะสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของยุงว่าอันตรายและแมลงวันก็เช่นเดียวกันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2และชั่วโมงนี้ฟังเพลงไทยด้วยการงานของเบ้นเพลงนี้บ้างคืนที่ดาวเต็มฟ้าค่ะ

ันนี้ก็ยังเฝ้าคอยเหมือนเดิมนะคะงานจากแททูคัลเลอร์เพลงนี้กับซิงเกิลคอยก่อนในนั้นมีฟูลสเต็ปนะคะหายไปไม่บอกลาและงานจากเบนกิติพัฒน์นะคะกับคืนที่ดาวเฟมฟ้างานเก่าของปราโมทที่ร้องไว้ได้ในสไตล์ของเขาเองด้วยนะคะตอนนี้ไป2กับ31นาทีเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะวันนี้ใกล้หมอมีสาระดีๆมาฝากกันด้วยในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแนวกันฟังจากสถานการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนั่นเองค่ะที่ส่งผลให้ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุหลักก็คือเรื่องของไฟไหม้แต่ว่าอันตรายไม่ได้มีแค่ไฟอย่างเดียวควันไฟก็ไม่ได้มีเพียงแค่ควันดำนะคุณผู้ฟังแต่ยังประกอบไปด้วยสารพิษหลายชนิดโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะซึ่งจับกับเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนถึง200เท่าและทำให้ร่างกายและก็สมองขาดออกซิเจนแม้ภายนอกจะดูไม่มีบาดแผลใดก็ตามแต่ว่าหลายคนก็เป็นหนึ่งสาเหตุในการเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะซึ่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและขอส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ประสบเหตุรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเพียงแค่เครื่องเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยและการสูดดมควันไฟซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายได้แม้ไม่มีบาดแผลจากไฟไหม้ก็ตามค่ะและขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านปลอดภัยฟื้นตัวเร็วๆและเป็นกำลังใจกับทุกครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาอันแสนลำบากนี้ไปได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยอย่างที่บอกไปว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยทีเดียวระดับความรุนแรงของการสูดควันเนี่ยก็มีหลายระดับเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะทำกับข้าวแล้วก็ควันเข้าตานะก็จะมีอาการแบบไม่รุนแรงเช่นแสบตาแสบจมูกไอเจ็บคอนะคะซึ่งเป็นระดับเล็กน้อยไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรมองข้ามระดับปานกลางอันนี้จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจและก็ร่างกายแล้วก็คือจะไอมากหายใจก็จะลำบากจะแน่นหน้าอกเวียนศีรษะคลื่นไส้อ่อนเพลียผิดปกติส่วนระดับรุนแรงที่เราเห็นในเคสนี้ก็คือเป็นภาวะฉุกเฉินเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตนะทั้งหายใจเหนื่อยมากหมดสติซึ่งไม่รู้ตัวปากหรือว่าปลายมือเขียวสับสนพูดไม่รู้เรื่องนั่นเองค่ะซึ่งควันไฟเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีหากได้รับในปริมาณมากหรือว่าอยู่ในพื้นที่ปิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องแก้สถานการณ์ครั้งนี้แล้วก็กลายเป็นเคสที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการไปเที่ยวในสถานบันเทิงที่เป็นพื้นที่ปิดนั่นเองนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงั้นจากเทมี่เพลงนี้กับเทพธิดาค่ะ

0: ใจของผมเป็นของคุณ
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
1: Refresh, refill the music.

จจะทำงานหนักนิดนึงแต่ว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตนะคะหัวใจจะทำงานหนักเพราะว่าอาจจะเจอคนที่ถูกใจลองฟังค่ะเพลงนี้อันตรายไม่ถึงชีวิตและก่อนนั้นซาร่ากับหน้าที่ฉันนะคะพูดถึงแดดแรงๆอากาศร้อนๆตอนนี้ที่ประเทศถึงที่กำลังผจญภัยกับคลื่นความร้อนก็คือที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะล่าสุดเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนถึงขั้นฉุกเฉินเป็นครั้งแรกสำหรับเมืองคยองซานแล้วก็พอฮังด้วยนะหลังจากที่อุณหภูมิสูงแต่อยู่ที่39องศาเซลเซียสค่ะระบบเตือนภัยใหม่ล่าสุดจะถูกใช้เมื่ออุณหภูมิร่างกายรับรู้สูงกว่า35องศาเซลเซียสต่อเนื่อง2วันแล้วก็มีแนวโน้มแตะที่38องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิจริงอยู่ที่39องศาเซลเซียสขึ้นไปทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีคาดว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดจะยังคงมีต่อเนื่องนะคะสะท้อนแนวโน้มคลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหลายๆที่ในทั่วโลกนั่นเองค่ะคุณฟาร์มปกติเกาหลีเวลาหนาวก็จะหนาวมากๆร้อนนี่ก็ร้อนหนักหน่วงมากๆแต่บ้านเราส่วนใหญ่จะเน้นร้อนแต่ก็ร้อนอยู่ได้อยู่สบายร้อนไม่ทรมานมากแล้วกันนะฮะเอาแค่พอดีพอดีวันนี้ก้าเพลงนี้ค่ะจากเพลงประกอบพบเธอชื่อเพลงก็คือวอนค่ะ

้นทุนต่ำนะคะคุณผู้ฟังเสียงกะลาสุดของส้มมารีค่ะก่อนในนั้นมีโมนิก้ากับวอนเพลงนี้เพลงกล่าวแล้วก็นำมาร้องใหม่อยู่ในเพลงประกอบพบเธอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสองเพลงต่อเนื่องกันกับเวลาช่วงบ่ายและแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่ายสามและด้วยวัยทีเดียวขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับการให้คนได้ดูดีและมั่นใจใส่วิกสมัยนี้ไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะมีปัญหาทำให้ร้อนและอึดอัดเพราะนี่คือ Hi You Week นะเรารู้จริงเรื่องของวิกแล้วก็มีให้คุณได้เลือกมากมายหลายแบบเลยทีเดียวค่ะสมาร์ทพันที่อยากจะใส่วิกเพื่อความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกผมเก๋ๆผมสั้นผมยาวของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมีหมดเลยทีเดียวกับ Hi You Week ค่ะวิกผมสมาร์ทพันที่มีปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ผมบางผมงอกปิดผมได้ดีมากๆเลยทีเดียวและที่สำคัญคือวิกทำมาเพื่อลดการกดทับมีน้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนวิกผมแท้คุณภาพแล้วก็รวมไปถึงถอดทั้งศีรษะเลยเสมือนจริงมากๆใส่แล้วดูดีแล้วก็มั่นใจสอบถามเพิ่มเติมและใช้บริการหรือไปถึงดูรีวิวกันได้เพื่อความมั่นใจที่ Facebook ของ Hi You Week ได้เลยค่ะ0918583613 0918583613และร้านของเราอยู่ที่มีโชคพลาซ่าชั้น2นั่นเองค่ะสะดวกที่ไหนก็แวะไปใช้บริการได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Hi You Week เปิดทุกวันค่ะ 9:30 น.ถึง 19:00 น.กับ Hi You Week นะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้งานจากราลีกับโชคดีนะเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ IMF ยกไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมหลังรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้นอกจากนี้ IMF ยังประเมินว่าแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ของไทยมีโอกาสเติบโตดีกว่าที่เคยคาดการไว้โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินรวมถึงการส่งออกและการลงทุนในภาคเทคโนโลยีที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประเมินของ IMF สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยระยะยาวรัฐบาลจึงเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตและส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนางสาวรัชดากล่าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างงานคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคเพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

เพลงล่าสุดซิงเกิลล่าสุดของโบกี้ไลออนนะคะนี่คือนาฬิกาทรายก่อนหน้านั้นมีเอเชียเซเว่นค่ะเพลงใหม่เหมือนกันกับไม่แบ่งใครนะคะชั่วโมงที่3และค่ะบ่าย 3:38 นาทีมีความรู้สึกว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่ายสามมีความครึ้มมานิดนึงเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอากาศในแต่ละวันแต่ละช่วงมันก็จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือใกล้ถึงเวลาที่จะเลิกงานกันละด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะทำงานเช้าวันจันทร์ช่วงของวันจันทร์แล้วมีความรู้สึกว่าเบื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานเหมือนเดิมเพราะว่ากรกฎาคมยังอีกยาวนานอีกหลายวันอีกประมาณครึ่งเดือนกว่าจะหมดเดือนนี้เพราะฉะนั้นต้องเติมความขยันเข้าไปเยอะๆเลยนะคะมาถึงงานของสงกรานต์ The Voice เพลงนี้บ้างหยิบเพลงเก่าของพี่เสือมาร้องสิกำลังงงๆพี่เสือหรือว่าใคร Original Version ของเสือรักคงยังไม่พอค่ะ

เธอผู้เป็นผู้ครองหัวใจนะคะงานจากสลับคิสเพลงนี้กับผู้ครองหัวใจแม้ชื่อเขาก็ดูเก๋ไก๋อยู่นะคะใครจะคิดว่าสมัยนี้จะมีคนตั้งชื่อเพลงแบบผู้ครองหัวใจในขณะที่การตั้งชื่อเพลงสมัยนี้จะแบบเน้นภาษาอังกฤษบ้างเน้นชื่อแบบแปลกๆเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผู้ครองหัวใจนะเหมือนละครเรื่องหนึ่งเลยก่อนนั้นมีงานจาก Truth Tower ค่ะชื่อเพลงก็คือหยุดเวลานะคะตอนนี้บ่าย3กับ30นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยมาพร้อมกับความสวยและน่าจะเป็นรุ่นในฝันของหลายๆคนกับ Land Cruiser FJ คันนี้ค่ะปลูกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้ววันนี้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาทางเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1นะคะดอกเบี้ยพิเศษอัตราที่ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD เฉพาะ Toyota Leasing ค่ะและทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package นะคะและพิเศษยิ่งขึ้นจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill Deal สุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันมูลค่า470ล้านบาทสนใจกดรับสิทธิ์แล้วก็ร่วมกิจกรรมของเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสัมผัสและทดลองขับได้ที่ Toyota เชียงใหม่จนถึง31สิงหาคมนี้นะคะสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนอกเหนือจากคันใหญ่คันนี้แล้วก็จะมีทั้ง Hilux Tower E กับข้อเสนอพิเศษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องเล็กของเราผ่อนถูกขับง่ายสบายๆกับ New Yaris Etive ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทและฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะจองเลยเฉพาะเดือนนี้กรกฎาคมเท่านั้นที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะโจอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะและพันวรการเวอร์ชันดั้งเดิมเลยกับหม้อหุงข้าวค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

ับเพลงประกอบซีรีส์ Resident of the Sun ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเสียงของพันธ์กับ Every Time กันในนั้นมีดาวินชีกับ Dee's Love นะเรื่องเดียวกันเลยตอนนี้บ่าย3กับ45นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งข่าวก็คืออะไรแซมนิวส์นะคะซึ่งเป็นนักแสดงชาวนิวซีแลนด์ผู้โด่งดังจากบทของดร.อลันแกลนในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คที่เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้ดูกันไม่ต้องเด็กหรอกผู้ใหญ่ก็ดูกันนะคะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่13กรกฎาคมวันนี้ด้วยวัยไม่ใช่เพียงสิด้วยวัย78ปีในครอบครัวยืนยันผ่านบัญชีใน Instagram อย่างเป็นทางการของเขานะซึ่งก็ต่อสู้กับเรื่องของโรคมะเร็งมาตั้งแต่ปี2022และในช่วงของต้นปี2026ก็ได้แจ้งข่าวดีว่าการรักษาประสบความสำเร็จจนไม่พบเซลล์มะเร็งในร่างกายต่อไปหลังจากนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขที่ฟาร์มของตัวเองก่อนที่แฟนๆทั่วโลกจะได้รับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของเขาในวันนี้นั่นเองค่ะก็สร้างความเสียใจให้กับแฟนๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะซิสเตอร์19เพลงนี้บ้าง Got Not Around Any Longer ค่ะ

ซีดีและทายังค่ะคุณฟังกับ Good Boy ก่อนนั้นมีฮาวาซากับ Good Goodbye และซีสตาร์ไนทีนกับ God Not Around Any Longerพักเดียวจะสกจะ4โมงเย็นแล้วนะคุณผู้ฟังได้เวลาในการเตรียมตัวเลิกการสมัครคุณผู้ฟังหลายท่านค่ะได้ข่าวว่าเส้นทางหนึ่งที่ติดหนักมากตลอดทั้งวันก็คือถนนโชตนามุ่งหน้าจากแยกศูนย์ราชการมุ่งหน้าแยกขวงสิงห์มีการปรับหลายทางรถติดหนักมากมีแต่คนบ่นกันในโซเชียลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวก็ต้องเผื่อเวลาเยอะนิดนึงหรือไม่ก็เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นได้ก็ดีนะคะเวลาใกล้หมดแล้วคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเฟมเจอกัน5โมงพร้อมกับเพลงเก่าไปพร้อมกับเพลงน่ารักเพลงนี้เสิร์ตดาปาปางไม่ได้เปิดนานเลยนะคะเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนีโญจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
12: โร พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
16: ่
17: ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณ
7: ร
8: ้
7: านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

0: รวดเร็วเนื่องจากโครงสร้างภายในใช้วัสดุโฟมเก็บเสียงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับระบบไฟฟ้าที่ตัดดับทันทีทำให้ภายในมืดสนิทและตัวอาคารไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ของความสำเร็จข้อหนึ่งก็คือการค้นพบตนเองจากประสบการณ์ทั้งของผู้อื่นและของตนเองนั้นได้พบว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดียอมรับในสิ่งที่ใจไม่ชอบและทนไม่ได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปบังคับตนเองอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือทำได้ไม่ดีเพียงเพราะสิ่งนั้นให้ผลตอบแทนดีหรือว่างานนั้นทำให้เพื่อนพอใจเพราะนั่นอาจจะไม่ใช่ความหมายของคำว่าความสำเร็จ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่ามีร้านส้มโอคุณภาพด้วยนะคะมีให้เลือกทั้งแบบลูกเต็มๆแล้วก็แบบแกะพร้อมทานสะดวกอร่อยไม่ว่าจะเป็นส้มโอขาวแตงกวาเนื้อสีขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมหรือจะเป็นส้มโอทับทิมสยามเนื้อสีชมพูเข้มคล้ายทับทิมรสหวานฉ่ำไม่มีรสขมติดตามไปที่ร้านส้มโอคุณภาพนะคะอยู่ด้านหน้าธนาคารกสิกรไทยมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

0: ชียงใหม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดังที่มีประเพณีนอนวัดจำศีลหรือถืออุโบสถศีลซึ่งผู้ที่ไปนอนวัดส่วนมากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่บางทีก็มีหนุ่มสาวลูกหลานที่มีจิตศรัทธาก็ตามไปนอนวัดจำศีลกับป้าอุ้ยแม่หม่อนด้วยการนอนวัดจำศีลนิยมปฏิบัติทุกวันพระขึ้นหรือแรม8ค่ำ15ค่ำซึ่งเรียกกันว่าวันศีลตรงกับวันอุโบสถปฏิบัติตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยเพื่อเป็นโอกาสในการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเข้าใกล้จริยวัดอันดีงามของพระสงฆ์หวังผลแห่งความสุขในภพหน้าและเพื่อค้ำจุนสืบพระศาสนา
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่คุณผู้ฟังคะวันนี้13กรกฎาคมนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวสุธารัตน์สุดเขตรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีและมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ Your happiness

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความสำเร็จทางด้านวิชาการนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาใดต่างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถอดรหัสความคิดที่มีความซับซ้อนและความสัมพันธ์ต่างๆจากการทดลองในวิชาภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะพบว่าหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้นั้นก็คือการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองค่ะจอร์จผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเชิงนิเวศในแคลิฟอร์เนียและเจ้าของบริษัทจัดการของเสียเชิงพาณิชย์ทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเสียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เขาใช้หนอนบดร็อกค่ะได้ทำการควบคุมให้หนอนกว่า160ล้านตัวกัดกินของเสียภายในสวนทุกๆวันและเปลี่ยนของเสียเหล่านั้นให้กลายเป็นสารอาหารแก่ดินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการกำจัดของเสียได้อย่างแท้จริงเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคนเรามักจะหาวิธีการจัดการกับหญ้าในสนามหญ้าสวนหรือว่าสนามกอล์ฟที่นับวันมีแต่จะโตขึ้นเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มารีไซเคิลได้100%เพราะความสำเร็จบางครั้งก็เกิดจากการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองนั่นเองค่ะ

0: รับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคลื่นจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: อยากถอยมือถือใหม่
3: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
4: ดูอย่าง
5: ที่นิยมพาณิชย์
4: iPhone 15ลดราคาอยู
5: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
4: ระดับนางฟ้า
5: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้เก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
5: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
5: ต้องที่
4: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
6: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
7: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
6: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
8: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness

คุณผู้ฟังคะจากคำโบราณที่บอกว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเชื่อว่านี่คือภัยอันตรายที่เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันแต่เมื่อป้องกันแล้วยังเกิดขึ้นมาเรียนรู้กันค่ะว่าพฤติกรรมของไฟไหม้ในพื้นที่ที่ปิดล้อมหรือในห้องนั้นสามารถไปสู่รูปแบบที่อันตรายแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่สำคัญก็คือการมีสติมาเรียนรู้กันค่ะจากบทความในไทยรัฐออนไลน์บอกว่าเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในอาคารสิ่งที่น่ากลัวไม่ได้มีแค่เปลวไฟภายนอกแต่ยังมีปรากฏการณ์ไฟไหม้รุนแรงเช่นแบ็คดราฟต์หรือฟลัชโอเวอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและอันตรายกว่าที่คิดจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าอุบัติภัยเพลิงไหม้อาคารมักมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตอย่างมากเนื่องจากหลายครั้งเกิดปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ไฟทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดการเข้าใจกลไกของแบ็คดราฟต์คืออะไรและความแตกต่างของปรากฏการณ์อื่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราประเมินสถานการณ์เพื่อเอาชีวิตรอดได้แยกให้ชัด4ปรากฏการณ์ไฟไหม้รุนแรงที่แตกต่างกันในทางวิทยาศาสตร์การดับเพลิงพฤติกรรมของไฟในห้องหรือพื้นที่ปิดล้อมสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบที่อันตรายต่างกัน4รูปแบบหลักดังนี้1 rollover ไฟลามเพดานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของไฟไหม้เมื่อสารเคมีหรือแก๊สที่ยังเผาไหม้ไม่หมดลอยตัวสูงขึ้นไปสะสมอยู่บริเวณเพดานห้องเมื่อแก๊สเหล่านี้ได้รับความร้อนจนถึงจุดติดไฟเปลวไฟจะเริ่มลุกไหม้และวิ่งไปตามแนวเพดานอย่างรวดเร็วโดยที่วัตถุด้านล่างยังไม่ติดไฟ 2. Flame Over เปลวไฟวิ่งมีลักษณะคล้ายกับ Rollover แต่ขอบเขตความรุนแรงจะมากกว่าคือเป็นการลุกไหม้อย่างรวดเร็วของกลุ่มแก๊สร้อนที่สะสมอยู่บนสุดของห้องโดยเปลวไฟจะวิ่งผ่านชั้นแก๊สร้อนกระจายออกไปทั่วบริเวณเพดานและผนังส่วนบนเป็นสัญญาณเตือนขั้นวิกฤตว่าความร้อนกำลังสูงขึ้นถึงขีดสุด 3. Flash Over ไฟลุกท่วมฉับพลันก็คือขั้นกว่าของ Rollover และ Flame Over โดยเกิดขึ้นเมื่อความร้อนสะสมในห้องสูงถึงจุดหนึ่งประมาณ 500-600 องศาเซลเซียสรังสีความร้อนจะแผ่ลงมาด้านล่างจนทำให้วัตถุและสิ่งของทุกชนิดภายในห้องเกิดการติดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างฉับพลันส่งผลให้ห้องทั้งห้องกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาซึ่งโอกาสรอดชีวิตในขั้นนี้จะลดลงอย่างมากและ 4. Backdraft หรือไฟระเบิดย้อนกลับเป็นปรากฏการณ์ที่ต่างจาก3แบบแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะเกิดขึ้นในภาวะที่ไฟขาดออกซิเจนเช่นไฟไหม้ในห้องที่ปิดมิดชิดจนออกซิเจนถูกใช้ไปเกือบหมดเหลือเพียงความร้อนสูงและแก๊สที่ยังไหม้ไม่สมบูรณ์สะสมอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดประตูหน้าต่างหรือกระจกแตกทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าไปอย่างรวดเร็วออกซิเจนจะผสมกับแก๊สร้อนจนเกิดการระเบิดรุนแรงพ่นออกมาภายนอกดังนั้นสติและการสังเกตคือสิ่งสำคัญที่สุดโดยปรากฏการณ์ไฟไหม้ทั้ง4รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบ็คดราฟต์ฟลัชโอเวอร์โรลโลเวอร์หรือเฟรมโอเวอร์ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเผชิญเหตุไฟไหม้ก็คือการมีสติสังเกตลักษณะควันความร้อนและสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่เสี่ยงเปิดประตูห้องที่ร้อนจัดและเลือกใช้การหมอบต่ำในการเคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงแก๊สพิษและความร้อนสะสมบริเวณเพดานเพื่อพาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะ Mass FM

0: เรียนวารีเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education ซึ่งประกอบไปด้วย Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics ร่วมกับรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ทักษะแห่งอนาคตในการนี้โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานร่วมส่งกำลังใจและมีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนนชิ้นงานนวัตกรรมของบุตรหลานซึ่งคะแนนในส่วนนี้จะนำไปรวมเป็นคะแนนประเมินปลายภาคเรียนในวิชา STEAM Education นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้รับทราบผลการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมพร้อมทั้งรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2570เพื่อร่วมกันวางแผนและส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆให้เติบโตอย่างงดงามต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือแรงสนับสนุนและพลังบวกที่ผู้ปกครองทุกท่านมอบให้แก่ลูกๆนักเรียนวารีเชียงใหม่เสมอมาค่ะ0531402324วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow
1: การเวลา Crush Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ฮองเจียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053214410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนมสด
0: มนมสดคุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน 10:00 นถึง 3:00 นในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
5: Mass FM Your Happiness

0: ู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศกรีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะและพบกันนะคะที่ฟอร์บีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOTประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่งโทร053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
3: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
4: เต็มตากับบรรยากาศ
3: แสงเงาจากฟ้าจะรดน้ำกับดิน
4: สุขใจไม่ได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
2: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ
9: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
10: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
11: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
9: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
12: Mass FM
2: Positive ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็อย่าลืมสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่พอเป็นก็สุขใจพอใจก็สุขเป็นNo matter what you lose, don't forget the good things you still have. Having enough brings happiness, contentment brings joy.

Podcast FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมธรรมร่วมใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ UN เตือนไทยติดอันดับ17โลกเสี่ยงอากาศสุดขั้วอุณหภูมิพุ่ง 44.2 องศาเซลเซียสดร.สนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สนธิคชวัฒน์เกี่ยวกับเสียงเตือนจากสหประชาชาติเมื่อลอกเดือดกำลังท้าทายประเทศไทยประเทศไทยกำลังเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยองค์การสหประชาชาติ UN และองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย UN Thailand ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความเสี่ยงด้านสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างUN Thailand ระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายมิติโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นทั้งภัยแล้งที่ยาวนานการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมฉับพลันที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศสำหรับปี2026องค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลเป็นพิเศษต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยหลังอุณหภูมิโลกยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญคลื่นความร้อนสภาพอากาศสุดขั้วและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลจากรายงาน Climate Risk Index ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่17ของโลกในด้านความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติและ German Watch ชี้ว่าประเทศไทยจะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่เกิดถี่ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นUN ยังเตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปี2026มีแนวโน้มสูงกว่าระดับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฤดูกาลและระบบมรสุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยโดยอุณหภูมิในหลายพื้นที่ของภูมิภาคอาจแต่ระดับ 44.2 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการดำรงชีวิตและภาคเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: 10 2030 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ไม่เห็นใครแน่นอนของจริงนะคะอินคาเพลงนี้กับไม่เห็นใครแน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทุกเวลาจริงๆค่ะพี่เบิร์ดธงชัยกับเหนื่อยใจเหลือเกินบางทีก็มีความเหนื่อยนะทั้งการใช้ชีวิตทั้งเรื่องนอนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนอกจากการพักกายพักใจด้วยก็ดีค่ะจะได้กลับมามีแรงในการสู้กันต่อเพราะยังต้องมีอะไรที่เราต้องทำอีกเยอะในแต่ละวันนะคะสองเพลงเริ่มต้นคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของเรา 17:18 นกับเย็นของวันจันทร์13 กรกฎาคม 2569กำลังจะหมดวันแรกของสัปดาห์กันแล้วด้วยค่ะก็หลายๆคนก็กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเตรียมตัวกลับบ้าน on the way อยู่ในตอนนี้แล้วก็เชื่อเถอะค่ะว่ารถแน่นทุกเส้นทางค่อยๆไปขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะ
1: แม้ว่าเรา
0: ลูโวกับ

ากันดีๆเพราะเรามีกันอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นนะคะคำพูดสำคัญเสมอค่ะพูดแต่เรื่องดีๆพูดอะไรทำให้คนฟังไม่เครียดมากอันนี้ยิ่งดีไปใหญ่นะคะกัมปนีกับกลับคำเสียค่ะและนัวกับสัญญาปากเปล่าด้วยพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้ให้ได้กันละกันนะคะ17:26 นค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับมิสูแสงชัยกันด้วยค่ะให้ความประหยัดคุ้มปลอดภัยจะราคาไหนก็ต้อง All New Mitsubishi X-Force HEV คันนี้เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมดอกเบี้ย 0% หรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทหรือจะเลือกรับเป็นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทรับประกันคุณภาพสูงสุด7ปีเจ้าของรถ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยค่ะพิเศษจองออกรถ All New Mitsubishi X-Force HEV วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้รับฟรีเป็นพรีเมียมกิฟต์เซตจาก X-Force HEV นะคะสำหรับลูกค้าที่จองและออกรถ 1,000 คันแรกสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแวะไปเทสได้และดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิซูแสงชัยเชียงใหม่ได้กับ3สาขาของเรานะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะอยู่ติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949กับมิสูแสงชัยพร้อมให้บริการทุกวันนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพูดถึงการพูดอะไรต่างๆนานาที่เป็นคำพูดสำคัญสำคัญอื่นเขาจับใจความไม่ได้กันละกันนะคะแต่ลักษณะของการพูดลอยๆของอัศนีวสันต์คือพูดลอยๆให้ลมให้ฟ้าให้ฝนเผื่อว่าเธอจะได้ยินบ้างอัศนีวสันต์กับพูดลอยๆค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ยังรู้สึกดียังรักเธอเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบเดิมนะคะงั้นกล่าวของมาเช่าวัฒนพันธ์นี้กับสายน้ำไม่ไหลกลับเหมือนเวลาที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ใหม่เจริญปุระกับพูดไม่ออกค่ะกันกล่าวที่เราเคยฟังในเวอร์ชันของตั้มสมประสงค์แต่ว่าเวอร์ชันของใหม่นี้เพิ่งเปิดครั้งแรกแล้วก็ชอบมากเสียงเธอมีเสน่ห์สุดๆไปเลยนะ17นาฬิกากับ41นาทีค่ะกับชั่วโมงยามเย็นและอยู่ด้วยกันกับพายุวิกันด้วยนะคะใครที่กำลังอยากจะปรับลุคตัวเองให้ดูดีแต่ไม่อยากจะรออย่างเช่นบางคนผมสั้นแต่ว่าอยากจะปรับลุคให้ดูดีเป็นสาวผมยาวสวยๆเก๋ๆบางคนผมสั้นและอยากจะเอาไว้ผมยาวบางคนผมยาวอยากจะไว้สั้นประมาณนั้นใส่วิกเลยค่ะคุณผู้ฟังสวยได้ในเวลาไม่กี่นาทีกับฮายูวิกเชียงใหม่นะคะสวยและมั่นใจกันได้กับฮายูเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งใครที่กำลังอยากจะได้วิกสมผมสวยๆเอาไว้ใส่ออกงานหรือว่าเอาไว้แต่งคอสเพลย์ต่างๆนานาเลือกที่นี่ได้สบายใจแน่นอนเพราะว่าเรามีครบมากๆเลยทีเดียวค่ะจะทรงไหนแบบไหนก็เอาอยู่คืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสมัครพันธุ์ที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะฮะเราก็สรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีทรงไหนก็ดูดีและสวยมั่นใจใส่ไม่ยากด้วยไม่ร้อนไม่หยุดอัดด้วยค่ะคุณผู้ฟังแวะมาปรึกษาและลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9:30 น.ถึง19:00 น.ปรึกษาเพิ่มเติมสอบถามได้ที่0918583613 0918583613เข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมบางคนอาจจะไม่มั่นใจจะสวยจะตรงปกไหมซึ่งเรามีทั้งรีวิววิธีการใส่แล้วก็รวมไปถึงมีตัวอย่างสำหรับน้องๆที่ใส่แล้วทรงออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยอยากจะได้แบบนั้นตรงปกแน่นอนค่ะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hayuwig เชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS กับ Hayuwig นั่นเองนะคะยินดีให้บริการเสมอเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผม Hayuwig เชียงใหม่นะคะยินดีให้บริการทุกวันค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์งั้นเก่าของพลพลเพลงนี้กับใจคอค่ะ

านะคะไม่มีสิทธิ์มีเสียงได้เพียงแค่มองเท่านั้นก็เป็นคนไม่มีสิทธิ์นะคะงานกล่าวของไมโครเพลงนี้กับคนไม่มีสิทธิ์ค่ะพลพลกับใจคอ 17:00 น.กับ 51:00 น.และไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็มีสิทธิ์อร่อยได้กับเมนูอาหารที่หลากหลายกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เวลาเติมพลังกันแล้วค่ะเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากเรื่องวุ่นวายมาตลอดทั้งวันกำลังกายของเราก็ต้องการความอร่อยของอาหารทะเลให้คนได้เลือกกันค่ะแวะกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อย 17:00 น.ถึง 23:00 น.คัดสรรความสดความอร่อยของอาหารทะเลมาให้คนได้เลือกมากมายสายซีฟู้ดลัฟเวอร์ไม่ควรพลาดนอกเหนือจากเมนูของอาหารทะเลอ่านไทยเราก็มีค่ะคุณผู้ฟังค่ำคืนอากาศดีๆวันที่ไม่มีฝนแบบนี้นั่งสนสวนร่มรื่นฟังดนตรีสดเบาๆนะคะฟังเพลงเพราะๆกันแล้วก็นั่งทานข้าวกับคนรู้ใจแค่นี้แหละความสุขที่คุณสามารถหาได้ง่ายๆที่เชียงใหม่อยากจะทานของทะเลก็ไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดแวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการเสมอค่ะกว่า10ปีที่ร้านเราคงมาตรฐานความสดความสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันในการเลือกความอร่อยให้คุณได้ทานกันอย่างเต็มที่แบบหายเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะเมนูพิเศษของทางร้านไม่ว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเด็ดมากเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาก็นุ่มละลายในปากเลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่คู่กับซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวด้วยปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันนะคะกุ้งอบบนเส้นต้มยำกุ้งอร่อยแบบง่ายๆค่ะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาทะเลรวมเผาจานใหญ่และอีกมากมายทีเดียวและสิ่งที่หลายคนประทับใจไม่แพ้กับไม่แพ้บรรยากาศก็คือไม่แพ้รสชาติอาหารก็คือบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะมีความเป็นกันเองนะคะและรวมไปถึงพนักงานดูแลดีมากเจ้าของร้านก็ดูแลดีมากทุกวันเจ้าของร้านจะนั่งคอยให้บริการเสมอค่ะแวะไปกันได้ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศของร้านที่มีผู้คนพลุกพล่านนิดนึงเพราะว่าตอนเย็นคนก็เหนื่อยกับการทำงานก็จะหาของกินอร่อยกันร้านเราเปิดทุกเย็นนะคะแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่ต้องห่วงค่ะที่จอดรถเยอะสะดวกสบายมากๆแวะได้ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าได้ค่ะที่063-525-1719 063-525-1719 ดูข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรานะคะโลกเบี้ยวเพลงนี้บ้างรักโลกาภิวัตน์ค่ะ

ฉันจะยันจะรักเธอจนตายนานแค่ไหนก็ยังเหมือนเดิมนะคะหาคนที่เหมือนเดิมกับเราแบบนี้ค่อนข้างยากอยู่นะเวลาจะหมดแล้วค่ะจะ 18:00 นได้เวลาพี่ตื่นกลับบ้านบ้างกันละกันหลายคนวันนี้บอกว่าถนนไม่ค่อยรถเยอะเท่าไหร่หมายถึงว่าเส้นทางปกติที่ไม่มีการก่อสร้างคงจะถึงบ้านถึงที่หมายอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวได้เวลาพี่ตื่นกลับบ้านบ้างนะคะขอบคุณด้วยการติดตามด้วยและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราอย่าลืมค่ะก่อนเข้าบ้านแวะไปเติมพลังกันก่อนร้านท่าจินชมจันทร์พลัสเปิดรอแล้วเรียบร้อยอย่าลืมแวะไปเติมพลังความอร่อยของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกกันทุกวันที่ท่าจินชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดรอคุณอยู่ทุกวันนะคะส่งท้ายด้วยบูโดกันเพลงนี้กับฟ้ายังมองเราค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่0635251719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening 92.5

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันจันทร์วันนี้นะฮะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับแม่แค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์2วันนี้ก็มีเรื่องราวมากมายมหาศาลนะฮะมีทั้งแฮปปี้มีทั้งอันแฮปปี้ครบครันเลยในช่วงเวลาเดียวๆกันนี้นะฮะวันนี้วันจันทร์ก็คงจะให้คุณฟังฟังเพลินๆนะฮะไม่เครียดการจราจรอาจจะหนาแน่นครับข้างบางแห่งฝนฟ้าวันนี้มีขยับนะฮะมีหยุดนิ่งบ้างมีเดินทางเราก็อยู่กันชินสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่ครับมีฝนนะ 2-3 วันนี้นะครับแล้วก็ชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์ก็ความสุขสนุกสนานนะครับช่วงนี้นะครับเวทีกลางเนี่ยเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากนะเพลงออกแนววาไรตี้ฟังกันสนุกสนานนะครับแล้วก็ใครเป็นคอเมนูเด็ดๆที่หาทานยากๆที่นี่เขาเลือกสรรมาเรียบร้อยเลยคุณไม่ต้องไปหาไกลเลยเขามีมาเซตให้เรียบร้อยคุณลองเปิดดูเมนูพิเศษเขากันแล้วกันมีทั่วประเทศเลือกเอาเมนูเด็ดๆมาให้คุณได้ชิมกันเลยและที่สำคัญไม่จำเป็นนะครับว่าของอร่อยไม่จะไปต้องแพงที่นี่มีให้ครบเลยนะฮะ Warm up the best in town 0534-00677นะครับและใครที่มองหานะครับกาแฟดีๆเชิญได้ที่นายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับบรรยากาศเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ที่หยุดมานี้ก็ดูกีฬาเป็นหลักนะฮะเชียร์วอลเลย์บอลหญิงนะฮะตั้งแต่วันเสาร์นี้ก็กับบราซิลนะฮะเราก็ลบคำสบประมาทนะฮะจะด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นทีมสำรองหรือว่าจะเป็นตัวจริงผสมหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือเราจัดเต็มเราเล่นดีเรามีความสามารถที่จะชนะได้แล้วเราก็ชนะจริงๆนะฮะถือว่าเป็นเกียรติทีเดียวแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสอยู่ใน VNLP แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลส่วนอีกวันนึงนะฮะมาเจอกับตุรกีต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนทีมชาติไทยเล่นกับวากัสคนเดียวเลยนะฮะวากัสแทนที่ได้พักไม่ได้พักเลยคุณผู้ฟังลากยาวเลยทีเดียวนะเพราะคืนไม่เอามาลงนี่สู้ไทยลำบากอ่ะเหนื่อยนะฮะเลยต้องใช้ตัวตบที่สูง190กว่าเซนเนี่ยมายืนค้ำตลอดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีก็ทำให้เขาค่อนข้างจะแบบมีโอกาสทำแต้มได้ชนะเราทีเดียวเลยล่ะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็สามารถชนะคนหนึ่งเซตถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกสนานแล้วก็ลุ้นเชียร์กันต่อนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลปีหน้า VNL ส่วนปีนี้ก็เดี๋ยวต้องมีชิงแชมป์เอเชียต่อนะฮะซีวีลีกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแชมป์เอเชียก็ถือว่าเป็นเอาไว้ขิงกันนะฮะประเทศเพื่อนบ้านสนุกสนานไม่มีอะไรคุยครับคุยเรื่องกีฬาดีกว่าสบายๆเพราะเรื่องเครียดเยอะมากฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจติดตามข่าวคราวแล้วก็เอาฟังเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังมีความสุขกันนะครับเย็นวันนี้กับเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ครับเรดิโอทไวไลท์

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ถึงเวลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะครับต้องลาแล้วนะฮะขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน 2. การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางมีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่ ม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโย10ตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71รายและผู้สูญหาย45รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภัตตีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อ ร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุน

0: งนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบาราคิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil Service Exchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
4: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรก

0: ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือก้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุ

นิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณแถวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:02 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:34

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้งที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ พิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิตปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศรี
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Professional
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจาก

0: ลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการเชียงใหม่ Variety Talk นะครับหลังจากหยุดไป2วันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็อยู่ด้วยกันที่นี่กับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับกับ2ช่วงของรายการนะครับเชียงใหม่ Variety Talk จันทร์ถึงศุกร์ 20:10 น.ถึง 23:00 น. TikTok Live นะครับและก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่ Radio และติดตามฟังระบบออนไลน์ของท่าสถานีได้ด้วยนะครับที่ chiangmairadio.com รวมถึงไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการนะครับ facebook.com chiangmairadio.talk และ TikTok และ YouTube chiangmairadio.talk ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะฮะก็มาเข้าเวรเหมือนเดิมนะห่างหายกันไป2วันคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าผมนี่คิดถึงไมโครโฟนมากเลยนะครับวันนี้นี่ดีใจมากจะได้กลับมาคุยกับผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คเคลื่อนความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของประเทศไทยของโลกนะฮะทุกประเด็นที่เราต้องทราบเพื่อที่จะวางแผนในการดําเนินชีวิตในวันต่อๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงานเรื่องของสถานการณ์โลกต่างๆที่มีผลกับการดำเนินชีวิตผมเอามาเป็นช่วงเหมือนบอกเล่า90แจ้งข่าวสารประกาศแจ้งให้ทราบอยู่ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์คนะครับช่วง Variety Talk ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์จากเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็เป็นกระแสนะฮะเอามาพูดคุยกันรวมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมบันเทิงดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยก็จะพยายามเอามาฝากทุกวันอย่างน้อยวันละเรื่องก็ยังดีนะครับทักทายคุณฟังที่เข้ามาในห้องไลฟ์แล้วนะครับคุณปิษณะชมพูพื้นสวัสดีนะครับคุณอูเร่สวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับคุณพระเพียคุณเหล่างามสง่าสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับ SD Car Center สวัสดีนะครับนะครับคุณเอกลินพีซฟูลรายการแฟนรายการประจำสวัสดีครับบ้านเมืองมีเรื่องวุ่นวายมากมายใช่ครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่กรุงเทพด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับคุณฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับผม

0: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเด
0: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
5: สองทุ่มเจ็ดนาทีช่วงที่หนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงเชียงใหม่ทอล์กสวัสดีพี่คิงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหนึ่งอัศวินนะครับสวัสดีคุณสับปะรดหวานครับสวัสดีคุณชายนะครับสวัสดีคุณ21พฤษภานะครับสวัสดีคุณอ้อยนะครับสวัสดีคุณ

การอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าครับช่วงวันที่13ถึง19ก็คือวันจันทร์วันนี้จนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับภาคตะวันออกครับ13ถึง15ภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับช่วง16ถึง19ประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอาจจะมีฝนหนักบางแห่งแต่ไม่ทั่วถึงนะครับช่วง13ถึง15ทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งนะครับเพราะว่าคลื่นลมแรงแล้วก็สูงคลื่นสูงนะครับเอารวมๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมีประกาศเตือนนิดนึงเรื่องของแจ้งเตือนนะสภาพอากาศนะครับจังหวัดที่ควรจะระมัดระวังนะฮะก็คือภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและก็พังงานะครับก็ฝากแจ้งเตือนเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับภาพรวมโดยภาพรวมภาคเหนือฝน 70% นะครับภาคกลาง 60% ภาคอีสาน 70% ภาคตะวันออก 60% กรุงเทพปริมณฑล 60% นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% โดยรวมก็ยังมีฝนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่หนักมากไม่มีลมแรงนะครับใครบอกฝนจะทิ้งช่วงเนี่ยกลายเป็นไม่ทิ้งไปละกลายเป็นไม่ทิ้งไปละนะครับก็ยังมาเรื่อยๆอยู่วันนี้ก็เชียงใหม่ไม่มีตกนะฮะแต่ว่าคลึ้มไม่มีตกโซนที่ผมอยู่เนี่ยนะโซนอำเภอแม่ริมนะครับแต่ว่าพอโซนนี้ผมไม่ทราบเห็นทางฝั่งไม่แน่ว่าบนดอยตกหรือเปล่าเห็นมันมืดมาทางทิศตะวันตกทางฝั่งสะเมิงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่านะครับคดีหัวสวก็นี่ก็ว่ากันนะโอเคผมคุยต่อในประเด็นที่เตรียมไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูข่าวอื่นแล้วมันจะมั่วนะครับทางด้านสธนช.ครับก็คือองค์การที่ดูแลในเรื่องของน้ำออกประกาศแจ้งเตือนอำเภออมก๋อยนะครับระดับสีส้มฝนที่ตกทางโน้นนั้นคุณอัศวินเบิร์ดธงชัยนะแหมหนาวถึงคนทางนี้ล้ำลึกความหลังถึงใครหรือเปล่าครับครับเฝ้าระวังนะครับสถานการณ์ฝนตกหนักล่วงหน้า3วัน13ถึง15กรกฎาคมนี้ฝนสะสมอาจจะอยู่ที่150ถึง200มม.นะครับอำเภออมก๋อยเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเราเตือนคุณแล้วนะครับฝากดูด้วยนะครับหลายท่านที่มีญาติมีเพื่อนๆมีคนรู้จักอยู่อมก๋อยหรือท่านที่อยู่อมก๋อยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้ครับคุยเรื่องของอากาศก็อดจะคุยเรื่องนี้ไม่ได้ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและเป็นผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์พูดถึงข้อมูลการติดตามสภาพอากาศต่อเนื่องนะฮะจากแบบจำลองการกระจายอุณหภูมิผิวพื้นอาจารย์เสรีออกมายืนยันว่าประเทศไทยและโลกกำลังก้าวสู่สภาวะที่เรียกว่าโลกเดือดที่รุนแรงขึ้นอย่างก้าวกระโดดมีการคาดการไว้ว่าช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี70จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่สภาวะฐานอุณหภูมิใหม่ที่ร้อนขึ้นอย่างถาวรครับวิกฤตโลกเดือดเนี่ยก็เกิดจากการวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิย้อนหลังครับไปตั้งแต่ปี2562พบว่าช่วงปี62ถึง65โลกอยู่ในยุคชะลอตัวชั่วคราวเพราะว่าสภาวะลานิญา

0: ย่านั้นแฝงอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ประเทศไทยนั้นยังมีปริมาณฝนดีและอากาศไม่ร้อนจัดครับแต่ตั้งแต่ปี66ถึงปี68อาจารย์เสรีบอกนี่คือจุดเปลี่ยนฉับพลันที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติขึ้นไปถึง1องศาและ2องศาเซลเซียสตามลำดับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนี้เปลี่ยนแผนที่โลกให้กลายเป็นสีส้มและสีแดงเข้มอย่างรวดเร็วครับคาดการระบุว่าช่วงปลายปี69ถึงปี70จะปรากฏสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดโดยพื้นที่สีแดงเข้มและน้ำตาลหนาแน่นจะปกคลุมเกือบทั่วโลกรวมถึงเหนือน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการยืนยันถึงสภาวะฐานอุณหภูมิใหม่หรือว่า New Climate Normal ที่รุนแรงกว่าในอดีตครับนี่3มิติผลกระทบหลักกับประเทศไทยปลายปี69ถึง70จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำและก็เศรษฐกิจฐานรากใน3มิติสำคัญของประเทศไทยเรานะครับเรื่องที่1คือความร้อนสุดขั้วพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศไทยจะถูกปกคลุมด้วยเฉดสีแดงและก็แดงเข้มอากาศจะร้อนอบอ้าวผิดปกติถึงแม้ว่าในช่วงฤดูฝนหรือปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็คือประมาณช่วงเดือนกันยาตุลานี่แหละนะครับดัชนีความร้อนจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวิกฤตความไม่มั่นคงทางด้านน้ำนี่คือเรื่องที่2อุณหภูมิที่ร้อนจัดจะเร่งอัตราการระเหยของน้ำในเขื่อนหลักในขณะที่วงจรฝนน่าจะมีความผันผวนสูงนะครับเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงสลับกับฝนตกหนักกระจุกตัวทำให้การบริหารจัดการน้ำนั้นทำได้ยากและเรื่องที่3ครับระบบนิเวศและเกษตรกรรมสัญญาณสีแดงเข้มในอ่าวไทยและก็อันดามันนี้จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงกับปะการังฟอกขาวที่รุนแรงในขณะที่ภาคเกษตรกรรมนั้นเสี่ยงเผชิญกับความเครียดจากความร้อนและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนน้ำครับอาจารย์เสรีแนะนำว่ามีแนวทางที่เสนอมาเพื่อที่จะให้บ้านเรานั้นปรับตัวในระดับชุมชนโดยเปลี่ยนผ่านจากการตั้งรับสู่การบริหารการเชิงรุก 1. ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำสูงครับเรื่องของข้อมูลแบบจำลองภูมิอากาศระดับโลกร่วมกับระบบโทรมาตรในพื้นที่แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้งระดับชุมชนอย่างทันท่วงทีเรื่องที่2การจัดการน้ำเชิงรุกให้ปรับปรุงเกณฑ์การกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นตามการคาดการสภาพภูมิอากาศระยะยาวแทนการพึ่งพาสถิติน้ำฝนในอดีตแต่เพียงอย่างเดียวและเรื่องที่3สร้างความตระหนักรู้ผ่าน Climate Voice ใช้ผู้เชี่ยวชาญและกระบอกเสียงที่น่าเชื่อถือในการย่อยข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมาแปลเป็นภาษาชาวบ้านที่ชุมชนนั้นจะเข้าใจง่ายเพื่อขับเคลื่อนการปรับตัวที่เป็นรูปธรรมคืออาจารย์เสรีครับผมข้อหนึ่งเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีข้อสามพอเข้าใจได้นะครับการใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือแปลงภาษาสับแสงทางวิชาการเป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายแต่ข้อสองครับการปรับปรุงการกักเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นตามการคาดการสภาพภูมิอากาศระยะยาวแทนการพึ่งพาสถิติน้ำฝนในอดีตอย่างเดียวนี่คือความรับผิดชอบของส่วนที่เราเรียกว่าเป็นส่วนงานราชการเพราะเขาคุมทั้งประทานทั้งเขื่อนทั้งน้ำทั้งอะไรพวกนี้นะครับถามว่าคนกลุ่มนี้พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่เนี่ยเราเห็นมาบ่อยๆหลายครั้งนะครับจากการที่การปล่อยน้ำของเขื่อนนะครับกับในส่วนของกรมเจ้าท่ากับในส่วนของกรมชลประทานนั้นไม่ประสานข้อมูลกันทำให้น้ำในเขื่อนนะครับบางทีปล่อยมากเกินไปปล่อยเร็วเกินไปทำให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนน้ำล้นตลิ่งและท่วมเขตชุมชนเราเห็นบ่อยครั้งนะครับการปล่อยน้ำน้อยเกินไปนะครับทำให้ในส่วนของภาคการเกษตรที่อยู่ท้ายเขื่อนนั้นได้รับน้ำไม่เพียงพอกับการใช้นี่นะครับผมก็กังวลนะแต่อาจารย์เสรีคือเราดูแล้วคือโดยหลักการน่ะมันถ้าทำได้ตามนี้มันโอเคอยู่แล้วนะครับ แต่ถามว่าส่วนราชการบางส่วนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เขาพร้อมที่จะบูรณาการงานร่วมกันหรือไม่หรือว่าทำงานไปอย่างนั้นฉันเคยทำแบบนี้ฉันก็ทำแบบนี้ปลอดภัยกว่าไม่มีผลงานไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นคนที่โชคร้ายก็คือประชาชนจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปว่าทั้งสทนชกรมชลประทานทั้งกรมเจ้าท่าทั้งอะไรเนี่ยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงเกษตรจะมีฝีมือกับเรื่องนี้หรือเปล่านี่ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังเรื่องต่อไปเรื่องนี้เรื่องของโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวนะครับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเกิดกรณีนะครับเพลิงไหม้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอดูสถิติแป๊บหนึ่งนี่นะครับถอดบทเรียนถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนกันมาเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกรณีซันติก้าผับ1มกราคม52 Mountain B 5สิงหาคม65และปัจจุบันบัดครับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าว12กรกฎาคม69ซันติก้ามีผู้เสียชีวิต67บาดเจ็บ229 Mountain B เสียชีวิต20บาดเจ็บ50โรงเบียร์ลาดพร้าวตอนนี้สรุปล่าสุดเสียชีวิต28บาดเจ็บ63นะครับเพจเพลิงไหม้คือมันมีกระแสมาบอกว่าเพลิงมันไหม้ตรงระบบในระดับเครื่องปรับอากาศเพดานแล้วก็วัสดุที่ถูกสร้างในผับนั้นนะครับเป็นวัสดุที่ไม่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยคือเป็นที่วัสดุที่ไม่กันไฟไฟก็เลยลุกลามรวดเร็วนะครับทีนี้ในส่วนของนักดนตรีวงดนตรีชื่อวงทศกัณฐ์ทางหัวหน้าวงก็พูดถึงเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแห่งนี้นะครับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตในส่วนของวงก็คือคุณบลิสเป็นนักร้องของวงส่วนนักร้องชายอีกคนหนึ่งตอนนี้เจอตัวแล้วนะครับชื่อคุณดินตอนนี้เจอตัวแล้วแล้วก็คุณกวางมือคีย์บอร์ดเนี่ยยังไม่มีการติดต่อกลับมาคุณบิวมือกลองอยู่ในอาการสาหัสนะครับนี่คุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะผมข้ามเรื่องอื่นไปก่อนนะที่ศูนย์หน่วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในเพจของคุณสรยุทธล่าสุดก็คือผมไม่ขออนุญาตไม่อ่านรายชื่อนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือว่าสรุปคือมีเคสแดงก็คือเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้อัปเดตแล้วคือ28นะครับบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวนะดูข่าวนี้มันหดหูจริงๆคุณผู้ฟังนะมีสหอด้วยเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับทางด้านมือเบส2วงทศกัณฐ์เขาก็มาเล่าวินาทีที่เพลิงมันเริ่มไหม้แล้วเขาทิ้งเบสเลยทิ้งกีตาร์เบสแล้วก็วิ่งหนีตายออกมานอกร้านบอกว่าเจ้าของร้านก็ถอดเสื้อช่วยดับไฟให้ลูกค้านะนะครับคุณอนันต์หรือคุณต่ออายุ37ปีเป็นนักดนตรีมือเบสวงทศกัณฐ์ก็เล่นดนตรีอยู่ที่ร้านนั่นแหละโรงเบียร์ท่าลาดพร้าวในเวลาที่เกิดเหตุพอเกิดเหตุมือกีตาร์ที่อยู่ข้างๆบอกว่าเฮ้ยวิ่งไฟไหม้ประมาณนี้ก็ดึงสายแจ็คออกพร้อมวางเบสลงพื้นแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนอื่นๆให้วิ่งออกไปนอกร้านครับเขาบอกว่าเสียใจครับที่เพื่อนสมาชิกในวงเสียชีวิตหลายคนเพราะว่าเล่นดนตรีด้วยกันอาทิตย์นึงก็เจอกัน3วันนะครับเล่นที่ร้านนี้นานกว่า1ปีแล้ววงนี้มีสมาชิกทั้งหมด11คนถามถึงประตูหนีไฟคุณอนันต์บอกว่าเล่นดนตรีที่ร้านนี้เป็นประจำรู้อยู่แล้วว่ามีประตูหนีไฟกี่จุดแต่ว่าตอนเกิดเหตุเห็นประตูไหนก่อนก็ต้องวิ่งเอาตัวรอดก่อนนะครับตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็นิดนึงไม่เยอะจากการหลบละลายของแผ่นบุเสียงบนเพดานหยดลงมานะครับล่าสุดได้ยินว่าเพื่อนร่วมวงที่ชื่อดินที่โซเชียล แห่แชร์ว่าเสียชีวิตแล้วยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับครับเรื่องของกฎหมายแล้วเดี๋ยวเราก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเขามีทีมสืบสวนสอบสวนเรื่องไฟไหม้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็เสียชีวิตนะครับสรุปเมื่อตอน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับเสียชีวิต28รายบาดเจ็บ71รายนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับคุณฟังครับพอคุยถึงเรื่องนี้มาดูในส่วนของภาพข่าวที่คุณฟังเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาที่ด้านหน้าของประตูนะครับที่ประตูหน้าพุ่งมาน่ากลัวมากครับพุ่งออกมาน่ากลัวมากนะครับพุ่งต่อเนื่องไม่หยุดด้วยนะครับคำถามที่ตามมาก็คือทำไมไฟถึงลุกลามรวดเร็วแล้วก็รุนแรงจนหนีไม่ทันหลายท่านตั้งสมมติฐานตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่าระเบิดเวลาในตู้ที่ปิดทึบ2ปรากฏการณ์ของไฟไหม้ในที่ปิดทึบครับที่เรารู้จักกันดีก็คือ flash over หรือว่าไฟลุกท่วมฉับพลันและก็ back draftไฟระเบิดย้อนกลับอันนี้จะเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนตัวอยู่ในกองเพลิงนะครับพฤติกรรมของเจ้าไฟนรก2กลุ่มนี้โอเวอร์และแบ็คดราฟวันนี้ผมคุยให้ฟังแบบที่เข้าใจง่ายๆนะครับให้คุณๆแล้วก็ครอบครัวรู้เท่าทันแล้วก็รอดชีวิตหากไปเจอสถานการณ์จริงแฟลชโอเวอร์คือช่วงที่ไฟเปลี่ยนสถานะจากการไหม้ฉับพลันไปเป็นการลุกไหม้ทั่วทั้งห้องอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาครับพอไฟเริ่มติดในห้องที่เป็นบรรยากาศปิดควันร้อนแล้วก็ก๊าซพิษนั้นจะลอยไปสะสมอยู่ใต้เพดานจนหนาแน่นครับพออุณหภูมิสะสมถึงจุดวิกฤตประมาณ500ถึง600องศาเซลเซียสนะครับเพดานนั้นจะแผ่รังสีความร้อนมหาศาลลงมาด้านล่างส่งผลให้สิ่งของทุกชิ้นในห้องเช่นพวกโซฟาผ้าม่านโต๊ะเก้าอี้ต่างๆร้อนจัดจนคายก๊าซไวไฟออกมาเมื่อถึงจุดติดไฟได้ด้วยตัวเองวัตถุตัวอย่างในห้องนั้นจะลุกไหม้พร้อมกันทันทีปรากฏการแฟลชโอเวอร์นี้มีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวคือว่าห้องนั้นต้องยังมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการลุกไหม้สัญญาณเตือนภัยสังเกตได้จากกลุ่มควันหนาแน่นบนเพดานเป็นควันดำที่เริ่มลอยต่ำลงมาเรื่อยๆจนเกือบถึงพื้นครับแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโรโอเวอร์หรือเริ่มเห็นเปลวไฟวิ่งเป็นริ้วงูเลื้อยอยู่ใต้กลุ่มควันเพดานมาดูอีกคันหนึ่งที่เราเรียกว่าแบ็กดราฟไฟระเบิดย้อนกลับครับแบ็กดราฟคือการระเบิดของควันเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ที่พยายามเปิดประตูเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกลไกการเกิดของมันก็คือปรากฏการณ์นี้จะเกิดในห้องที่ปิดสนิทไฟไหม้ต่อเนื่องจนออกซิเจนเกือบจะหมดไปครับแต่ในห้องนั้นยังมีความร้อนสูงจัดสะสมอยู่และเต็มไปด้วยก๊าซที่ไหม้ไม่สมบูรณ์อัดแน่นจนแรงดันสูงพอมีใครไปเปิดประตูหรือทุบหน้าต่างอากาศภายนอกที่มีออกซิเจนจะถูกดูดเข้าไปผสมกับก๊าซร้อนในห้องอย่างรวดเร็วครับทันทีที่ส่วนผสมได้ที่มันจะจุดระเบิดแล้วก็พุ่งสวนกลับออกมาทางประตูหรือหน้าบานนั้นทันทีสัญญาณเตือนก็คือมีควันพวยพุ่งและพยายามดึงตัวกลับเข้าไปตามช่องว่างของประตูอาการของควันนั้นมันเข้าออกรุนแรงไม่คล้ายๆกับการหายใจเข้าออกกระจกหน้าต่างร้อนจัดจนขึ้นฝ้าเขม่าวดำหนาแน่นมองไม่เห็นด้านไหนและผนังห้องหรือบานประตูมีความร้อนสูงมากเมื่อลองเอามือไปแตะสรุปความต่าง flash over กับ back draft flash over คือรอแค่ความร้อนได้ที่ครับเกิดขึ้นเพราะความร้อนสะสมในห้องสูงเกินไปจนทุกอย่างลุกติดไฟพร้อมกัน โดยในห้องยังมีออกซิเจนอยู่ผลลัพธ์คือไฟลุกท่วมทั้งห้องในทันทีแบ็กดราฟคือรอแค่ออกซิเจนเข้าไปเติมครับเกิดขึ้นเพราะในห้องร้อนจัดแต่ขาดอากาศหายใจทันทีที่เปิดประตูเติมอากาศเข้าไปมันจะระเบิดพุ่งสวนออกมาอย่างรุนแรงทันทีและยังมีปรากฏเสริมนะครับอย่างโรโอเวอร์หรือว่าเปลวไฟลามเมดานแล้วก็เฟลมโอเวอร์ซึ่งเป็นเปลวไฟวิ่งไปตามผนังส่วนบนเป็นสัญญาณเตือนขั้นสุดท้ายก่อนที่ห้องนั้นจะกลายเป็นเตาเผาเผาดีๆของเรานี่เองนะครับนี่เป็นความแตกต่างระหว่างแบ็กดราฟและแฟลชโอเวอร์นะครับติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรตามข่าวเรื่องสอบท้องถิ่นนิดนึงครับคุณผู้ฟังตอนนี้กองปราบก็จับดร.วินกับน้องสาวได้แล้วนะครับเกี่ยวคดีโกงสอบท้องถิ่นพบข้อมูลว่าสนิทกับขายใหญ่ฝั่งรัฐบาลขายใหญ่ใหญ่แค่ไหนนะครับก็นะรวบแล้วนายวินธนพัชระโพคินหรือว่านายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวของนายวินจ่าสิบตรีเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และก็งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ทั้งหมดถูกออกหมายจับรวม3ข้อหานะครับอ้างยี่ซ่องโจรมาตราอาญา188นะครับล่าสุดก็คือจับ1กับ2ได้ละจ่าพิชิตยังจับไม่ได้นะฮะก็คาดว่าจะเอาไปสอบสวนต่อครับเกี่ยวกับรวยไม่รู้เท่าไหร่จับแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรจะเล่าแล้วนะครับก็ดูครับมันจะเริ่มโผล่มาทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็พูดถึงข่าวทุจริตก็ไหนๆก็คุยมิสเตอร์นะครับเรื่องของนักการเมืองอดีตนักการเมืองที่บอกว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหมดเวลาก็โดนเช็คบินครับก็เรื่องนี้ปปช.เขาบอกว่าฟันยกบ้านนะตระกูลกันตินันนะครับเรื่องนี้เกิดจากการประมูลนะครับคดีที่บอกว่าเป็นคดีการซอยงบประมาณสร้างถนนอุบลราชธานีงบประมาณทั้งหมดจริงๆมัน43ล้านบาทพอเราจะเอางบก้อนเดียวมาประมูลไปเลยซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะเข้าเงื่อนไขของการประกวดราคาครับบิดพอบิดมันจะต้องมีการเปิดเผยทุกอย่างสเปคเป็นยังไง TOR เป็นยังไงบริษัทที่จะเข้าไปร่วมประมูลต้องมีคุณสมบัติยังไงใครประมูลได้ใครประมูลไม่ได้ราคากลางเท่าไหร่ราคาที่ชนะประมูลเท่าไหร่คือมันต้องเปิดเผยหมดนะครับคดีนี้เขาบอกว่าเป็นคดีหัวประมูลถนนอุบลรูปแบบการกระทำผิดเหมือนการแบ่งเค้กครับคุณฟังเขาไปซอยงบประมาณรวมทั้งหมดมัน43ล้าน 221,000 บาทโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรช่องโหว่ที่เขาใช้คือระเบียบงานพัสดุครับงานที่เกิน2ล้านบาทต้องใช้วิธีเปิดประมูลแข่งขันหรือว่า e-auction หรือว่าการประกวดราคาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ซึ่งมันจะมีขั้นตอนการตรวจสอบทางราชการที่เข้มงวดมากผู้กระทำผิดเขาไปแบ่งงานออกเป็น26โครงการครับซอยเป็นโครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประมูลเพราะถ้างานไม่เกิน2ล้านบาทไม่จำเป็นต้องเปิดประมูล e-auction จะใช้วิธีสอบราคาที่เอื้อให้เลือกผู้รับเหมาได้ง่ายขึ้นคือระบุสเปคงานงบไม่เกินเท่านี้แต่เจ้าเดิมๆนั่นแหละที่ได้มันก็ได้ไปทั้งหมด43ล้านประมาณนั้นเดี๋ยวไปฟังต่อว่าใครได้เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในความผิดนี้คือก การแบ่งซอยงบประมาณดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยคนในครอบครัวเขาเองครับผู้สั่งการเป็นนักการเมืองระดับชาติเป็นอดีตส.ส.และอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้วิ่งเต้นงบประมาณและก็สั่งการให้แบ่งโครงการคือนายเกรียงกันตินันขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะปปช.เปิดเผยชื่อแล้วท่านดังแล้วผู้ดำเนินการเซ็นจ้างเป็นผู้ ขออภัยเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นเป็นเมียของนายเกรียงกันตินันเป็นนายกเทศมนตรีเป็นผู้เซ็นอนุมัติจ้างผู้รับงานเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดของเครือญาติของนายเกรียงและภรรยาซึ่งเป็นน้องชายและก็หลานของนายเกรียงและภรรยาเป็นผู้รับงานไปในท้ายที่สุดเนี่ยคือซอยคือผู้รับงานก็คือได้ไปทั้งหมด43ล้านแต่จะได้ทีละไม่เกิน2ล้านตรงนั้นตรงนั้นซอยงบ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญานายเกรียงกันตินันและภรรยาอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมเครือญาติก็คือน้องชายแล้วก็หลานตอนนี้สำนวนอยู่ที่อัยการสูงสุดฟ้องร้องดำเนินคดีนี่เขาบอกว่าเลข2ล้านนี่แหละครับมันเป็นตัวหัวใจของเรื่องนี้นะครับก้อนเดียว43ล้านเนี่ยมันจะโดนตรวจสอบระเบียบมันเข้มงวดหั่นเป็น26โครงการซะโครงการและไม่เกิน2ล้านนี่นายเกรียงตอนเป็นส.ส.เนี่ยสั่งออกแบบซอยถนนแล้วก็เป็นคนไปวิ่งงบให้คุณรจนาภรรยาเป็นนายกเทศมนตรีเซ็นอนุมัติจ้างงานก็วกกลับเข้าห้างของน้องชายแล้วก็หลานตัวเองอย่างพอดีเป๊ะๆมันจะไม่พอดีได้ไงมันเขาจะเอาอยู่แล้วนะครับครับก็ไม่รอดโอ้ย 2:46 แล้วคุยเยอะจังนะครับเดี๋ยวมีเรื่องที่น่าสนใจในช่วงวาไรตี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านที่ชอบรับประทานหมูมันมี3ชิ้นส่วนของหมูครับที่มีคอเลสเตอรอลสูงที่สุดมีประโยชน์นะแต่ต้องระวังกินเยอะเกินไปจะเสี่ยงทำลายหลอดเลือดเนี่ยท่านที่ชอบเรื่องสุขภาพเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งอุ้ยคุยเพลินนะสักพูดเดี๋ยวพักแป๊บนึง
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมนะครับสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ครับขอบคุณคุ้มบยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสำหรับฟูรามาและคุ้มบยาช่วงนี้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการผมนะครับไปแจ้งที่ห้องอาหารที่ฟูรามาและคุ้มบยาได้เลยนะครับห้องไหนก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าเป็นแฟนรายการเชียงใหม่ไรที่ท้องทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้ท่านทันทีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับเดี๋ยวตอนนี้2ทุ่ม52 3ทุ่มตรงเป๊ะนะครับทางฝั่งของการลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่เชียงใหม่เรดิโอ FM 92ก็จะตัดกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีนะครับแต่ออนไลน์เราคุยกันจนจบเนาะจบแค่ไหนก็แค่นั้นสวัสดีคุณแม่จันทรานะครับสวัสดีคุณซิ่วลินเทสนะครับคุณป้าน้อยเจ้าสวัสดีเจ้าหมดโอ้ครับสวัสดีครับครับคุณจิ๊บจอยสวัสดีนะครับมีท่านไหนอีกก็มาคุณเฮียทวีวัฒน์ทวีวัฒน์ครับสวัสดีนะครับคุณกิฟกิฟกิฟกิฟกิฟนะสวัสดีนะครับคุณชลิตสุวรรณาครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับของเฮียวัฒน์ทวีวัฒน์นี่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านเป็นเจ้าของสนามไดกอล์ฟเอ็มสปอร์ตนะที่ใหม่ที่เพิ่งเปิดที่แยกลิขิตชีวันโอ้โหใหญ่มากสวยมากนะครับท่านที่ชอบกอล์ฟต้องไปไดที่นี่นะครับบอกสนามไดกอล์ฟเลนมาตรฐานเลยสวยงามใหม่ๆเลยลูกกอล์ฟใหม่ๆคุณ คุณเอคาเลนครับสวัสดีนะครับนะชาวลิสเดย์ครับสวัสดีนะครับคุณบีแฮปปี้ครับสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรครับสวัสดีนะครับคุณพี่สมจิตเชียงใหม่ครับสวัสดีครับนะโอเคโอเคทักทายน่าจะครบแล้วล่ะไม่ครบขออภัยด้วยนะครับคุณฟังคุณเจงสุนิตานันครับสวัสดีครับวันนี้มาสายมารายงานตัวสายไปหน่อย นะครับอ่ะคุณฟังคุยกันต่อนะฮะช่วงวาไรตี้ทอล์กคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับราคาค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT สำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69ก็มีการเสนอทางเลือกให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหมด4แนวทางก็แนวโน้มก็อาจจะเป็นราคาต่อจากงวดที่แล้วนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วว่าเท่าไรมาจากอะไรค่าพูแก๊สอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็เป็นขั้นตอนของเขาเนี่ยครับเห็นว่าค่า FT นั้นคือค่าพร้อมจ่ายคือค่าพร้อมจ่ายที่เราจะต้องจ่ายในบินทุกบินจากการสำรองพลังงานไฟฟ้าที่เราไม่เคยใช้เลยค่า FT นะครับก็ไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับประมาณการค่า FT กกพ.ก็ทำเลือกออกเป็น4แนวทางกรณีที่1ปรับขึ้นในอัตราสูงสุดอ้างอิงจากภาระต้นทุนค้างของกฟผ. 31,000 ล้านนะครับปรับค่า FT ขึ้น 20% จากอัตราเดิมนะครับจากไปอยู่ที่ 4.73 บาทต่อหน่วยกรณีที่2กฟผ.รับภาระต้นทุน 31,000 ล้านนี้ไว้ก่อนเรียกเก็บเฉพาะค่า FT ตามจริงที่ 46.27 สตางค์ต่อหน่วยแบบนี้นะครับจะทำให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่4.25 บาทต่อหน่วยเมื่อกี้แบบที่1คือปรับขึ้น 20%ของค่า FT ปัจจุบันนะค่าไฟฟ้าจะขึ้นไปอยู่ที่4บาท73สตางค์กรณีที่2ค่าไฟฟ้าอยู่ที่4บาท25สตางค์กรณีที่3เรื่องปรับปรุงราคาค่าปูแก๊สวับๆๆเนี่ยนะครับทำให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้น 6% อยู่ที่4บาท20สตางค์กฟผ.รับภาระต้นทุน AF ไว้ก่อนคุณฟังดีๆนะคำว่ารับภาระต้นทุน AF ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเขาจ่ายแทนเรานะรับไว้ก่อนคือแปะไว้ก่อนยังไม่จ่ายยังไม่ชำระรอจังหวะดีๆเราก็ต้องเป็นคนจ่ายอยู่ดีเอาตรงๆเขาก็ต้องมาบวกให้เราจ่ายอยู่ดีนะครับกรณีที่4ตึงราคาเดิมครับก็ค่าไฟฟ้าก็จะคงที่อยู่ที่ปัจจุบันคือหน่วยละ3บาท95สตางค์นะก็เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อ www.erc.or.th ตั้งแต่วันที่13วันนี้ถึง20กรกฎาคมก่อนที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปแล้วก็ประกาศค่า FT เป็นทางการต่อไปให้ทายว่าคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นน่าจะออกไปทางไหนเป็นเอกฉันท์หรือเปล่านะครับค่าไฟฟ้าค่า FT นะเอามาแจ้งให้ทราบกันแล้วกันนะครับแจ้งให้ทราบกันแล้วกันอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับคน20กว่าล้านคนคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกไปอีก5วันครับเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างได้อย่างเต็มที่ที่สุดการขยายเวลาครั้งนี้ไม่กระทบกับวันเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมนะครับก็เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมปกติจะหมดวันที่15นี่ละขยายไปถึงวันที่10กรกฎาคมครับวันลงคะแนนก็27กันยาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนนี้อันนี้เรื่องดีอันนี้ต้องขอบคุณก็คงจะคุณจุลพันธ์ก็คงต้องเป็นคนอนุมัติแหละนะครับเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมีคน ฝากถามหลายคนฝากถามคุณจุลพันธ์ว่าสูตรแคร์เซ็นหรือยังตกลงจะได้ไหมจะลงจะประกาศใช้เมื่อไหร่กี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปเดี๋ยวผมจะตามให้นะครับเรื่องสูตรแคร์นะว่าเขาจะประกาศอะไรยังไงเมื่อไหร่พูดถึงเรื่องของพลังงานนี่ตอนนี้ครับผู้ฟังคุณอัธวิทย์นี่เป็นหัวหมูทะลวงฟันนะเทพแห่งการดีเบตเขาไว้ตั้งฉายาคุณอัธวิทย์ไว้นะครับก็ออกมาตอกย้ำว่าตอนนี้เนี้ยรัฐบาลอย่าไปคิดว่าประชาชนไม่รู้นะตอนนี้ประชาชนเขาตื่นรู้เรื่องพลังงานแล้วนะครับแล้วเราจะเรื่อยๆมาเรียงๆจะปล่อยให้กลุ่มทุนพลังงานถ่วงความมั่นคงถ่วงความเจริญของพลังงานของประเทศกอบโกยกำไรด้วยกลไกเดิมๆเนี่ยที่กลไกที่ล้าสมัยที่คนมารู้ทันแล้วเนี่ยก็ลองดูนะว่าจะดึงไปได้ถึงเมื่อไหร่นะครับเรื่องของกลไกราคาน้ำมันไทยนะครับติดกับดักราคาสิงคโปร์กองทุนน้ำมันถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับก็ขุดเอาร่างกฎหมายที่คุณพีรพันธ์ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในยุคที่แล้วนะครับบอกว่า
1: refresh refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
6: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ UN เตือนไทยติดอันดับ17โลกเสี่ยงอากาศสุดขั้วอุณหภูมิพุ่ง 44.2 องศาเซลเซียสดร.สนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สนธิคชวัฒน์เกี่ยวกับเสียงเตือนจากสหประชาชาติเมื่อโลกเดือดกำลังท้าทายประเทศไทยประเทศไทยกำลังเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยองค์การสหประชาชาติ UN และองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย UN Thailand ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความเสี่ยงด้านสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง UN Thailand ระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายมิติโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นทั้งภัยแล้งที่ยาวนานการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมฉับพลันที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศสำหรับปี2026องค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลเป็นพิเศษต่อสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยหลังอุณหภูมิโลกยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญคลื่นความร้อนสภาพอากาศสุดขั้วและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลจากรายงาน Climate Risk Index ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่17ของโลกในด้านความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติและ German Watch ชี้ว่าประเทศไทยจะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่เกิดถี่ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นUN ยังเตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปี2026มีแนวโน้มสูงกว่าระดับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฤดูกาลและระบบมรสุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยโดยอุณหภูมิในหลายพื้นที่ของภูมิภาคอาจแตะระดับ 44.2 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการดำรงชีวิตและภาคเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555 นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการนางสาวลลิดาเพิร์ดนิวัฒนากล่าวว่าแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการบริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนหากใช้ชื่อเล่นต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคทั้งนี้หากประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านเสริมความงามสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Fresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Fresh

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the Music

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมี
1: ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนดับบุคังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะธรรมะแกงโคธรรมะแกงแค่ธรรมะแกงโบปะปนกันไปคนละเล็กละน้อยก็มาพบปะกับโยมเป็นประจำทุกวันวันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้กินของงายเลยจะไปมอบใบประกาศสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมกติบ้านฟ่อนสำนักปฏิบัติธรรมเวลาประมาณ9 โมงเนื้อบินไปไปไหว้พระหรือบูชาพระรัตนตรัยพุทโธภควาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพระภาคเจ้าอภิวาทพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิพระพุทธเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ต่อไปก็ตั้งใจรับฟังข้อสินเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉา

me ta te yampi dhammang saranang kacchami ta te yampi sangkang saranang kacchami panati pata veramani sikkhapatang samadhiyami sin sikkhabodhi อันบังคับสัตว์ทุกชนิดอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้คือละเบนการลักเอาเข้าของปัจจัยสิ่งของเงินทองของคนอื่นกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้คือละเว้นในการประพฤติในการล่วงเมียเขาพวกเขามุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสินสิกขาบทนี้เออละเว้นจากการพูดเท็จโกหกตอแหลเหล่านี้เป็นต้นสุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการดื่มของมึนเมารวมปิ่นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายามะอิมานิปัญจสิกขาปตานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภกสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสินสิกขาบทถึง5ข้อนั้นถ้ารักษาได้เอาก็จะพบจะปะแต่โภคสมบัติถึงแก้วแหวนเงินทองปัจจัยสิ่งของและได้ไปเกิดเมืองสวรรค์มีโภคทรัพย์แล้วเขาก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างบรรดับขันตายก็ไปสู่ทางสุคติฉะนั้นญาติโยมจงพิจารณาอยู่เสมอว่าที่ผ่านมา 6-7 วันเนี่ยข้อไหนพ่องที่ได้ล่วงก็คือเอามาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งกายวาจาและจิตใจเพื่อใจสะอาดหมดจดอันนี้เป็นเรื่องของศีลต่อไปเจริญพรสวดมนต์อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมจารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณัสสะสัทโธปาปะกังโอตุสุมปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะบินาจเมนตุสวาคาโตปะกวาตาตโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณัสสะสัทโธปาปะกังโอตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุ
Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Yajapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yatitaṃ yatāre purisa yukhāne atha purisa pukkhalā Esa bhagavato savaka sangho Na unayo pa unayo thakkhinayo Anjale karaniyo Anuttalaṃ puñyakhetaṃ lokassāte Yandu nimittang ava mangkalancha Yojamana bhoja guna cha satho Bapakka odo sopinang akantang Sankhanu bhavena vinasamentu Sakatwa putha ratanang osatang utamang varang Yitang deva manusanang kuta techena sotina Natsantu patava sapetu kabupate Sakatwa tamaratanang osatang utamang valang Balila upasamanang tamatechena sotina Natsantu patava sape payabu pasamentu te Sakatwa sangkaratanang o satang utamang varang Ahunayang paunayang sangkateche nasotina Natsantu patava sape rogabu pasamentu te Nati me saranang anjang puto me saranang varang Ete na satya vachena otu techeya mangkalang Nati me saranang anjang dhammo me saranang varang Ete na satya vachena otu techeya mangkalang Nati me saranang anyang sangho me saranang varang Ete na satya vachena Hotu te jaya mangkalang Yang kinchi latanang loke vichate vivitang puto ratanang Huta samang nati tasama soti pavantu te Yang kinchi ratanang loke vichati vivitang putu ratanang tamma samang nati tatsamma soti pavantu te Yang kinchi ratanang loke vichati vivitang putu ratanang sangka samang nati tatsamma soti pavantu te Tawattu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa putta lupa vena sata soti pavantu te Tawattu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa tamma lupa vena sata soti pavantu te Bhavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena sata soti pavantu te Kha puttanu bhav, tamanu bhav, sangkanu bhav Butsadayayin bun asaksit Yandu nimittang sakatwa natime Lek talat yon mon pagkatha tang tang tidikamanan
จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างกายะอินทรีย์ของข้าพเจ้าและญาติโยมแม้นว่าได้ตะลงโลกไปก็เจ็บอย่างนักอย่างหนากินยุกกินยาบอกรักษาประหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อัศจรรย์ต่างๆจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นหรืออันตรธานเสียหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางบนเรือใต้ตกออกไก่และไก่ไปของมีใจกับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอคีภัยวาตภัยอุปติภัยและโรคภัยจะได้มากรรมและมากายก็อยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบ่าวตัวตนตั้งอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมค้าขายก็ดีเนี่ยยังก็ตามเมื่อจำเริญค้าแม่นขายหมานมีเงินมีทองมีก้องมีของมีสัมปติเจริญในหน้าที่การงานอายุวรรณะสุขะพละเหมือนกันทุกคนทุกท่านกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องไฟเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมีเสียกับเสียที่จะได้ประโยชน์ก็มีอยู่เช่นน้ำไฟก็ยังใช้แต่ถ้ามีมากก็อันตรายนับตั้งแต่มาตะวันวามมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงโยมและอาตมาภาพก็โชคดีบุญมีผ่านมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนถึง130ปีนับตั้งแต่ดาวากินเขางายจมไปไหนเขาตอนก่อนไปไหนเมื่อค่ำเมื่อคืนก่อนไปไหนพักผ่อนอยู่วัดตราบเท่าเวลาประเดี๋ยวนี้ตะวาเถวบ้านหนองตองวัดหนองตองไม่มีฝนตกมีฝนตกญาติโยมมหันต์อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เกิดไฟไหม้ลงอย่างเงาะลงเบียร์ลงอย่างอ่ะตายไปถึง27 28คนเจ็บอีกจัดนักจัดหลายเนี่ยเหตุบางอย่างไม่น่าเกิดมันเกิดแต่เมื่อมันจะเกิดมันก็ไม่ได้บอกหูหลวงหน้าว่าจะช็อตอันเนอร์ไฟจะลุกอันเนอร์ใจหนีมาถึงว่าฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตคนเราบางครั้งเหมือนว่าจะมีอย่างเกิดขึ้นแต่มันก็มีจนได้ทุกวันนี้รถจนรถควนเกิดอุบัติเหตุฆ่ากันตายป้องสะพะสะเป็ดบางคนเป็นกรรมยังไปล้ำไปเหลือเนาะถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเนี่ยต่างทำหน้าที่ไปหน้าที่มันก็โลภโมโทโสหูจักตัวหูจักตนมากยิ่งกว่านี้ต้องไปลู่แย่งชิงดีชิงเด่นกันลบราคาฟันกันมันว่ามีประโยชน์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความชิบหายคนเฮ้ยคนถ้าทุกคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
มันจะบ่มีเรื่องราวอย่างทางบดีเกิดขึ้นได้อย่างน้อยคนเราก็ขวดตัวบทกฎหมายในสิ่งที่เราทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งผิดธรรมบางสิ่งบางอย่างดีเอาอยู่ดีก็มีเพื่อนมาจับมาจุงไปพาเอาไปในทางที่บดีทางอบายมุขอย่างเพื่อนฝูงบางท่านบางคนนั้นญาติโยมเอาบ่เคยดื่มเอาบ่เคยกินบ่เคยจีบก็แนะนำมาไปเป็นอย่างเพิ่งกินกันถึงบ้านถึงเมืองก็มาดนั้นผิดที่ไหนหรอกเพิ่งแปลงมาเมื่อกินก็ต้องกินกันเนี่ยยอมทั้งหลายไปคบเพื่อนที่เรามันเมาถึงวันถ้าเมาการเมางานดีๆก็เมาเอียบไปลองต้องแต่งขึ้นเหนือลองใต้อูหยังไปหน้าฟังเนี่ยเพราะไปได้เปื้อนบดีเอาไปกินจวนกินเอาไปเอียวจวนเอียวเอาไปเล่นจวนเล่นญาติโยมจักจุงแนะนำทำให้ดูจนตอนนี้เชื่อมั่นเลยลงหนตามคิดเพราะไปคบเพื่อนคบฝูงที่เป็นขี้เหล้าขี้ยาขี้แอวขี้ค้านบรรยากาศยังงานแล้วก็เล่นการพนันแอวหันแอวนี่ว่ากลางคืนว่ากลางวันเพื่อนเหล่านี้คบมาได้ถ้าไปพบไปปะเออลกไกลๆหนีไกลๆจะไปเข้าใกล้มีเรื่องเล่าให้ฟังมีโยมประจายคนหนึ่งเข้ามาหาในวัดมาเปลี่ยวก็กราบพระเหมือนกันนั่งจิกจิกก็อุปจาก็มาก็เลยถามว่ามาจากไหนมีธุระปะฝังอะไรอย่างนั่งเงียบทำท่าเข้าสมาธิก็มาก็เลยลุกอยากที่นั่งเก้าอี้นั่นไปคาบในอยู่ในห้องหันวิทย์สังเกตมันเงียบไปได้สิบกว่านาทีก็ออกจากห้องยังนั่งยังเก้าอยู่ต่อมาก็เลยนั่งเก้าอี้ดูแก่ญาติโยมนานสลัมพอสมควรแกก็กลับมาเป็นปกติเลยถามว่าเด็กโยมเนี่ยยังฝึกจิตฝึกใจอึดทั้งมันบ่ฟุ้งซ่านบ่ลำคาญฝึกไปถึงไหนละนั้นก็ยังตั้งมั่นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวด้านจิตใจนอกนั้นก็อยู่ตามปกติผู้จ่าไปมาเป็นนั้นว่าปั่นจะมานั่งสงบตรงหน้าตุเจ้าก็เรียกว่ามานั่งให้พอมานั่งให้ดูก็ขอ

อ่านได้เพิ่นถึงเพิ่นขว้างเอาก็ดูก็เป็นดีดูน่าสงเวชได้พบได้ปะก็เลยปั่นสะตุ้งสะตังบอกว่าไปซื้อกินข้าวเนอถ้าอยากเล่าก็กินเตอะเนี่ยก็ เพราะเอาของโหมันก็เมาอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสังคมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายอย่างหลายประการเพราะมันนานาจิตตังต่างคนต่างคิดต่างคนต่างนึกและต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตัวของตนทุกคนจะล่วงพ้นกรรมไปบ่ได้อันนี้ขอฝากไว้เนอะอายุวรรณะสุขะพละพบกันใหม่โอกาสหน้า

องการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโพธิ์สดวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

สานการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลด้วยทางวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานฉันเพลงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปี2569ณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงเช้า 9:30 นก็เป็นส่วนงานทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพุทธมนต์ทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูวิสิทธิ์ศรีราพรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์อังคารที่14กรกฎาคม2569งานประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:30 นเชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันข่าวสารงานบุญงานกุศลงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ83ปีพระอธิการขาวกันตาสีโรเจ้าอาวาสวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเพลณ

0: วัดโป่งน้อยตำบลสุเทพ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
2: ้วิทย์เปรียบเสมือนความสุขเราต้องการมันแค่บางเวลาแต่ลมหายใจเข้าออกของเราเปรียบเสมือนความสงบเราต้องการมันตลอดเวลาลมหายใจใช่ไหมเรากินข้าวเราก็ต้องมีลมหายใจเราจะไปหาข้าวกินเราก็ต้องมีลมหายใจเพราะฉะนั้นลมหายใจนี่สำคัญพวกเราทั้งหลายลมหายใจนั้นมันต้องการตลอดเวลาคือเราต้องการความสงบจิตของเรามันต้องการความสงบกายของเรามันก็ต้องการความสงบความสงบมันจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาอาศัยความอดทนอาศัยวิริยะภาคเพียรความสงบจะปรากฏความสงบจะปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตของเราความสงบมันจะปรากฏเกิดขึ้นที่กายที่จิตของเราความสงบเป็นภาษาธรรมะถ้าแปลสภาพเป็นความสงบแล้วมันเป็นความสุขสุขด้วยสมาธิกับสุขด้วยวัตถุย่อมแตกต่างกันทุกวันนี้เราสุขด้วยวัตถุเกิดจากการมีสามีเกิดจากการมีภรรยาเกิดจากการมีลูกจ้างเกิดจากการมีนายจ้างเกิดจากการมีเงินใช้เกิดจากการไม่มีเงินใช้สุขของเราเกิดจากวัตถุสิ่งของต่างๆแต่ถ้าความสงบเกิดจากสมาธิเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเราพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองจิตเรานี่แหละจิตเราเหมือนเม็ดข้าวโพดเราต้องเอาข้าวโพดไปปลูกเราถึงจะเห็นว่าข้าวโพดมันจะโตหรือมันเล็กเราจะรู้ว่าจิตเรานั้นมันต้องการความสงบจิตเราจะสงบเพราะความสงบของสมาธินั้นเป็นความสงบที่อยู่เหนือความสุขหรือเป็นความสุขอยู่เหนือความสุขแต่ความสุขของสมาธิหาไม่ได้ในตลาดทุกวันนี้ความสุขมันหาได้จากตลาดไปซื้อรองเท้าใหม่ก็มีความสุขแล้วได้ใส่รองเท้าใหม่มีแว่นตาก็มีความสุขสุขมาอยู่ที่นอกกายทั้งหมดถ้าความสงบสุขแล้วมาอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรากายของเราใจของเราเนี่ยทำให้เราเกิดความสงบเมื่อเรารู้ว่าความสงบมันเกิดขึ้นที่กายกับจิตเมื่อกายกับจิตมันประกอบไปด้วยความอดทนประกอบไปด้วยวิริยะภาคเพียรคำว่าความสงบจะเกิดขึ้นทันทีสติกับความอดทนสติกับวิริยะภาคเพียรมันเหมือนประตูและหน้าต่างประตูรั้วบ้านเปิดต้อนรับคนดีปิดปฏิเสธคนชั่วคนไม่ดีเราไม่ให้เข้าเราจะให้เข้าเฉพาะคนดีความอดทนเปรียบเสมือนประตูวิริยะภาคเพียรก็เปรียบเสมือนประตูจิตเราเหมือนคนเฝ้าประตูจิตเราเหมือนคนเฝ้าประตูพวกเราทุกคนได้พิจารณาการเกิดมาของมนุษย์จำนวนมากไม่เคยพบความสงบ แล้วก็ไม่เคยคิดถึงความสงบไม่เคยแสวงหาความสงบกลัวความสงบมนุษย์ส่วนมากกลัวความสงบมนุษย์ที่มีสติจะเห็นความสงบแสวงหาความสงบรู้ว่าความสงบมันเกิดที่กายกับจิตมนุษย์ที่มีสมาธิจึงบำเพ็ญเพียรสมาธิให้สมาธิมันเกิดแล้วความสงบก็จะเกิดจากสมาธินี่แหละพวกเราทั้งหลายความสงบเกิดจากสมาธิและเป็นความสงบที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงสมบูรณ์ทำให้จิตใจเราเบิกบานผ่องใสแต่ความสงบที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นความสุขที่มีพลังและมีอนุภาพมีสมาธิมากเท่าไหร่เราก็มีพลังมากเท่านั้นอยากเห็นพลังก็เหมือนเสือแหละพวกเราทั้งหลายคนที่มีสมาธิจะมีพลังเหมือนเสือมีอำนาจเหมือนเสือคนที่ไม่มีสมาธิก็เหมือนงัวระหว่างงัวกับเสืออันไหนมีพลังมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเสือจะมีพลังมีอนุภาพมากเสือจึงกินงัวได้เพราะเสือมันยิ่งใหญ่เพราะเสือมีพลังเพราะเสือนั้นมีอำนาจบรรดาพลังทั้งหลายก็สู้พลังของสมาธิไม่ได้มันเป็นพลังที่รวมตัวกันรวมกันเหมือนพายุเฮอริเคนเนี่ยพายุงวงช้างน่ะมันเป็นแบบนั้นแหละพลังของสมาธิมันจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนน้ำแข็งในเหมือนน้ำแข็งในขวดที่เราไปแช่ซ่องฟิตน้ำแข็งมันจะแข็งแบบนั้นแหละมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันเมื่อเรามีความสงบเกิดขึ้นแล้วคำว่าสามัคคีก็เกิดขึ้นคำว่าสามัคคีก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราความสงบเกิดขึ้นตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดความสงบเราต้องพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่พวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเราเราต้องสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตของเราความสงบนี่สำคัญแล้วว่าสงบมากเท่าไหร่เราก็มีพลังและมีอนุภาพมากเท่านั้นความสงบนี่แหละเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจของตนเองความสงบมีค่าเท่ากับน้ำมันเต็มถังนั่นแหละน้ำมันรถเต็มถังเนี่ยเราจะไปตรงไหนมันง่ายมันสะดวกจะขึ้นภูเขากี่ลูกก็ได้แต่ความสงบมันมีพลังเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจแก่ตนเองเมื่อเรามีความสงบมากเราก็จะมีความสุขมากเมื่อเรามีความสงบมากสุขภาพเราก็ดีโดยเฉพาะพี่น้องทั้งหลายต้องให้มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วพัฒนาสิ่งใดก็ง่ายแก้ปัญหาอันใดก็ง่ายก็สะดวกใช้ระยะเวลาอันสั้นจะพัฒนาก็ใช้เวลาสั้นจะแก้ปัญหาก็ใช้ระยะเวลาอันสั้นในพวกเราพิจารณาดู ว่าสมาธิความสงบนั้นมันมีพลังและมันมีอนุภาพต่อหัวใจของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่มาปฏิบัติเพื่อมาละความทุกข์มาละความทุกข์ก็คือมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกข์เกิดจากการยึดติดสุขก็เกิดจากการยึดติดจึงทำให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นเราจะต้องมีหน้าที่ของเราหน้าที่จิตของเราคือหน้าที่รับรู้จิตหน้าที่รับรู้เท่านั้นแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้ถ้าจิตได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นเรียกว่าจิตผู้รู้จิตนั้นเป็นจิตผู้รู้ถ้าจิตเราไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจิตเราเป็นผู้ไม่รู้เหมือนเด็กจะกินขนมน่ะเด็ก3ขวบ4ขวบขนมที่กินจะเป็นโทษต่อชีวิตก็ไม่รู้เป็นคุณต่อชีวิตก็ไม่รู้เราคิดถึงเด็ก3ขวบเลยมันรู้ไหมความดีความไม่ดีมันไม่รู้พวกเราต้องพิจารณาดูเด็ก3ขวบมันไม่รู้เราต้องมีสติพิจารณาเมื่อมันสงบแล้วมันจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราพวกเราทั้งหลายต้องใช้ความสงบเมื่อกายสงบเมื่อจิตสงบเมื่อใจสงบมันก็กินคำว่าอิ่มธรรมอิ่มมากไม่ต้องกินข้าวก็ได้เพราะมันอิ่มธรรมธรรมะเปรียบเสมือนอาหารเมื่อเราสงบนี่แหละธรรมะคือเป็นอาหารของจิตความสงบเป็นอาหารของจิตเมื่อเรารู้ว่าความสงบเป็นอาหารของจิตเราก็พยายามให้จิตเรานั้นได้กินอาหารที่มีคุณภาพแต่พวกเราทั้งหลายอาหารของกายอาหารน่ะเป็นเรียกว่าอาหารที่เรากินเป็นอาหารของกายธรรมะที่เราฟังอยู่นี่เป็นอาหารของจิตกายมันก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งจิตมันก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งกายมันก็เป็นต้องการความสุขแต่มาส่วนที่เราไม่ได้ฝึกนั้นกายต้องการความสุขเห็นความสุขจิตก็เป็นเช่นนั้นต้องการความสุขแต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมแล้วจิตเราจะเห็นสุขเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเห็นความทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพต่อร่างกายของเราเราปฏิบัติธรรมเรามีสติพิจารณาจึงรู้ว่าความสงบทำให้สุขภาพดีอายุยืนทำให้เราสุขภาพดีอายุยืนและความสงบแต่พวกเราทั้งหลายยิ่งสงบมากเท่าไหร่เห็นความจริงปรากฏเกิดขึ้นมากเท่านั้นเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างละเอียดเห็นสิ่งที่มันเป็นเวทนาและอุปทานอย่างละเอียดแต่พวกเราทั้งหลายเห็นความลำบากของกายเรียกว่าขันธ์ 5อย่างละเอียดสุขก็อยู่ที่ขันธ์ 5ทุกข์ก็อยู่ที่ขันธ์ 5จะทำชั่วทำดีอยู่ที่ขันธ์ 5ทั้งหมดในพวกเราทั้งหลายขันธ์ 5เนี่ยเราต้องฝึกจิตถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตเราตกอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาต ตกอยู่ใต้อำนาจเวทนาและอุปาทานอยู่ใต้อำนาจตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่มันเป็นเวทนาอุปาทานทั้งหมดถ้าเราได้รับการฝึกฝนอบรมเราจะอยู่เหนืออันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนืออุปาทานอยู่เหนือขันธ์ห้าร่างกายของเรานี่หนอมันไม่เที่ยงอารมณ์ของเรานี่หนอมันไม่มั่นคงเดี๋ยวต้องการสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ต้องการสิ่งนี้สภาพจิตของเราเนี่ยมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดการเวลาจึงฝากให้พวกเราได้พิจารณาว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงได้ปรากฏเกิดขึ้นกับกายกับจิตก็คือเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไหนพวกเราทั้งหลายการเจ็บป่วยก็คือเป็นความเสื่อมความเสื่อมก็คือความแก่ความแก่ก็คือความเจ็บความเจ็บก็คือความตายมันจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเรามีสติเราจะเข้าใจความจริงของชีวิตไม่มีใครคนไหนที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีแต่พวกเราทั้งหลายไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายไม่มีทุกคนรู้ว่าเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายระหว่างที่เราจะเกิดมาแล้วเรามีกำลังพอที่จะแสวงหาความดีความจริงให้กับชีวิตเราก็แสวงหาความดีความจริงให้กับชีวิตความดีความจริงก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาจึงก่อการกำเนิดเขาว่าความสงบจึงพวกเราต้องพิจารณาความดีความจริงได้แก่ศีลสมาธิปัญญามันเป็นแก่นของพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะต้องพิจารณาอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้อย่างเนืองๆต่อเนื่องสืบเนื่องแต่พวกเราต้องพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาคำว่าความสงบถึงจะเกิดศีลสมาธิปัญญามันจึงทำให้กายวาจาใจเราสงบบุคคลที่มีสงบเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจสืบเนื่องต่อเนื่องตลอดการเวลาในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเราต้องปกป้องชีวิตเราไม่มีเทวดาองค์ไหนที่จะมาปกป้องชีวิตเราได้มีแต่ตัวเรานี่แหละจะปกป้องตัวเราอะไรปกป้องก็คือสติสัจจะวิริยะขันติปกป้องชีวิตเราได้การรักษาศีลเนี่ยคือปกป้องชีวิตเราได้ไม่มีใครที่ไหนไม่มีเทพเจ้าองค์ใดที่จะปกป้องชีวิตเราได้คุ้มครองชีวิตเราได้ไม่มีมีแต่คำสอนของศาสดาเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะตัวเราเองเนี่ยพ้นทุกข์ได้ตัวเราเองดังเรากินข้าวเราก็อิ่มฉันใดเรานั่งสมาธิเราเกิดความสงบฉันนั้นแต่ถ้าเราไม่กินมันก็หิวถ้าเราไม่นั่งสมาธิมันก็เกิดความสุขเกิดความทุกข์เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราจะกำจัดความสุขความทุกข์เราจะเอาแต่ความสงบสุขเราก็ไม่เอาสงบเราก็สุขเราไม่เอาทุกข์เราไม่เอาเราจะเอาแต่ความสงบ พราะฉะนั้นเรานั่งสมาธิก็คือเรามาแก้ไขชีวิตเรามานั่งสมาธิเราจะมาพิจารณาชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดกาลเวลาเหมือนชีวิตคนส่วนหนึ่งเวลานี้ก็ทำงานอยู่ส่วนหนึ่งก็นอนอยู่แต่พวกเราเห็นไหมส่วนหนึ่งก็ทำงานส่วนหนึ่งก็กำลังหลับอยู่นอนอยู่หลับอยู่นี่พวกเราพิจารณาดูชีวิตเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเรามีสติเราจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเรามีสติเราจะไม่ยึดติดสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดเรามีสติเราจะอยู่กับกายอยู่กับจิตเห็นกายเห็นจิตเป็นหลักให้กับชีวิตของเราเห็นกายเห็นจิตที่จะเป็นต้นกำเนิดของธรรมเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความชังความรักเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเรียกว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเรามานั่งสมาธิเพื่อมากำจัดแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือแหล่งที่เพาะเชื้อลูกยุงนั่นแหละเรานึกดูเชื้อโรคกิเลสตัณหาราคะเปรียบเสมือนลูกยุงเราจะต้องกำจัดลูกยุงกำจัดน้ำที่อยู่ในถ้วยในภาชนะเก่าๆเมื่อเรานั่งสมาธิกิเลสจะลดน้อยลงความอยากจะลดน้อยลงเราไม่นั่งสมาธิกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นตัณหามันก็เพิ่มขึ้นราคะมันก็เพิ่มขึ้นในพวกเราต้องพิจารณาถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเหมือนเราไปกำจัดยุงละกำจัดลูกยุงที่อยู่ในน้ำนั่นแหละลูกยุงก็เปรียบเสมือนกิเลสตัณหาราคะเราต้องกำจัดมันถ้ามันเป็นตัวยุงเมื่อไหร่มันบินมันกัดเรามันดุไหมมันกวนเราลำคาญไหมในพวกเราทั้งหลายทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดมันไม่อยู่ที่ไหนในพวกเราเมื่อเราเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธความหลงเหตุทุกวันนี้เราไม่ได้เห็นโทษมัน
1: ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกลุ่น

0: จากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
5: ทำดีด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
4: ทำดี
5: ด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
4: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
5: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
6: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปเมื่อพระ ามหาชนกทรงรำพึงถึงแต่เรื่องการออกบวชเรื่อยมาทรงดำริว่าการเป็นบรรพชิตประเสริฐกว่าการเป็นพระราชาเพราะฉะนั้นเราจะละทิ้งตำแหน่งพระราชาละทิ้งเพศคฤหัสถ์แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสสั่งมหาดเล็กผู้รับใช้ใกล้ชิดเป็นความลับว่าเจ้าจงไปเที่ยวหาซื้อผ้าย้อมฝาดและบาดดินเดินตามร้านตลาดมาให้ฉันหน่อยแล้วอย่าได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้เป็นอันขาดครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสสั่งมหาดเล็กผู้รับใช้ใกล้ชิดเป็นความลับว่าเจ้าจงไปเที่ยวหาซื้อผ้าย้อมมหาดเล็กได้รีบไปทำตามรับสั่งในทันทีและได้ผ้าย้อมฝาดกับบาดดินมาเรียบร้อยจากนั้นพระมหาชนกโปรดให้เรียกหาเจ้าพนักงานภูษามาลามาเข้าเฝ้ารับสั่งให้ปลงพระเกศาและพระมัสสุแล้วพระราชทานบ้านสวยแล้วโปรดให้กลับไปโดยทรงกำชับว่าอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดพระองค์ทรงอยู่ลำพังพระองค์เดียวทรงเปลื้องเครื่องทรงกษัตริย์ออกแล้วทรงนุ่งผ้าย้อมฝาดผืนหนึ่งทรงห่มผ้าย้อมฝาดผืนหนึ่งทรงพาดผืนหนึ่งที่พระอังสาสวมบาดดินในถุงคล้องพระอังสาทรงทานผ้าทอนหรือถือไม้เท้าสำหรับคนแก่ทดลองเดินจงกรมไปมาอยู่บนตำหนักด้วยลีลาท่วงท่าแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้อยู่ประมาณ 4-5 วันก็ทรงรู้สึกว่าเป็นสุขจริงๆ จึงทรงเปล่งอุทานว่าโอ้การบวชเป็นสุขจริงหนอการบวชเป็นสุขอย่างยิ่งหนอการบวชเป็นสุขอันประเสริฐหนอผู้ออกบวชด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือผู้ที่ใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนแล้วทดลองบวชจะได้สัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงจนถึงกับเปล่งอุทานหรือรำพึงออกมาคล้ายๆกันว่าการบวชเป็นความสุขทำไมการบวชจึงเป็นความสุขเพราะการบวชเป็นการออกไปจากความทุกข์ธรรมดาว่าคนเราเมื่อออกจากทุกข์ได้ก็ย่อมเป็นสุขในวันนั้นคือวันที่ออกบวชพระมหาชนกเสด็จประทับอยู่บนปราสาทตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้เสด็จลงมาข้างล่างเลยรุ่งเช้าพระมหาชนกทรงตัดสินพระทัยว่าจะเสด็จลงจากพระตำหนักไปอยู่ป่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลานั้นพระนางศรีวลีพร้อมด้วยสนมนารี700คนได้พากันเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกันเป็นขบวนใหญ่ขณะที่พระมหาชนกเสด็จลงจากตำหนักก็ได้ส่งสวนทางกับพระนางศรีวลีและเหล่าสนมพระมหาชนกทรงทอดสายตาลงไม่ทรงมองใครทรงอยู่ชุดพระฤาษีพระนางศรีวลีกับเหล่าสนมก็มองดูว่าผู้ที่สวนทางกับตนเป็นนักบวชคงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาถวายโอวาทพระราชาแต่ไม่ได้สังเกตจึงไม่รู้ว่าเป็นพระมหาชนกไม่มีใครจำพระองค์ได้สักคนเดียวเมื่อเข้าไปในห้องที่ประทับพระนางศรีวลีได้ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาบนหลังพระที่สิริไสยญาติและห่อเครื่องราชาภรณ์ก็ทรงทราบในทันทีว่านักบวชที่เราเห็นว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อตะกี้นี้คงไม่ใช่เสียแล้วคงจะเป็นพระมหาชนกอย่างแน่นอนจึงรีบพากันติดตามไปทันทีหน้าพระลานหลวงแล้วทูลวิงวอนให้เสด็จกลับคืนครองราชสมบัติต่อไปเสียงอ้อนวอนของพระอัครมเหสีและเหล่าพระสนมดังอื้ออึงมากจนเกิดการเล่าลือไปทั่วพระราชวังแล้วพระนครก็เอิกเกริกโกลาหลด้วยข่าวลือนี้ชาวเมืองต่างพากันกล่าวว่าได้ยินว่าพระราชาของพวกเราทรงผนวชเสียแล้วพวกเราจักได้พระราชาผู้ดำรงอยู่ในยุติธรรมเห็นป่านนี้แต่ไหนอีกเล่าแล้วต่างร้องไห้ติดตามพระราชาไปทั้งพระนางศรีวลีเหล่าสนมและประชาชนต่างพากันทูลวิงวอนให้พระมหาชนกอยู่ครองราชต่อไปแต่พระมหาชนกทรงหนักแน่นมั่นพระทัยในการออกบวชได้เสด็จมุ่งหน้าสู่ป่าต่อไปไม่ว่าใครจะทูลวิงวอนอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ชาติชายตัดสินใจทำอะไรอันดีงามต้องเด็ดขาดจึงจะสำเร็จผลถ้ามัวแต่เชื่อคำทักท้วงของเหล่าปุถุชนซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวก็จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงพระนางศรีวลีครั้นเห็นว่าไม่ว่าจะทูลอ้อนวอนและคล่ำครวญอย่างไรก็ไม่อาจทำให้พระมหาชนกเสด็จกลับได้จึงทรงคิดอุบายเรียกให้มหาเสนาคุดมาแล้วรับสั่งให้จุดไฟเผาโรงเรือนที่เก่าชำรุดศาลาเก่าทรุดโทรมทิศทางเบื้องหน้าที่พระมหาชนกเสด็จไปก็ให้จุดไฟเผากองหญ้ากองใบไม้ให้เป็นควันคลุ้งขึ้นตลอดทางแล้วพระนางก็เข้าไปทูลว่าพระคลังทั้งหมดในวังตอนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วขอพระองค์เสด็จกลับเพื่อบัญชาการการดับไฟโดยด่วนเถิดพระมหาชนกทรงรู้ทันว่านั่นเป็นกลอุบายของพระมเหสีที่ทำไปเพื่อให้พระองค์เสด็จกลับวังจึงไม่ทรงหลงกลอุบายได้ตรัสกับพระนางว่าเราไม่มีความกังวลห่วงใยในทรัพย์สมบัติอีกแล้วนะน้องเอ๋ยของเหล่านั้นจะถูกไฟไหม้เผาพลานอย่างไรเราไม่สนใจอีกแล้วแล้วก็เสด็จมุ่งหน้าต่อไปโดยได้เสด็จออกทางทิศประตูอุดรพวกสนมทั้ง700นางก็ออกตามเสด็จไปเป็นขบวนพระนางศรีวลีทรงคิดอุบายใหม่ขึ้นอีกคราวนี้รับสั่งให้เหล่าอำมาตย์ไปสร้างสถานการณ์ให้เป็นเหมือนโจรเที่ยวไล่ฆ่าชาวบ้านและปล้นพระนครแต่พระชนกทรงรู้ทันอีกว่านี่ก็คงเป็นแผนการของพระนางอีกเพราะแต่ไหนแต่ไรมาตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ยังไม่เคยมีข่าวเรื่องโจรปล้นฆ่าสักทีจึงไม่ทรงใส่พระทัยเรื่องนี้ยังคงเสด็จเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งพระนางศรีวลีเหล่านางสนมและชาวเมืองทั้งหลายที่ยังคงมุ่งมั่นตามเสด็จเพื่อหาทางใช้อุบายทูลชักชวนให้พระมหาชนกกลับวังให้จงได้พระมหาชนกทรงคิดจะให้คนเหล่านั้นเลิกติดตามพระองค์และกลับวังกลับบ้านกันสักทีเมื่อไปถึงบนถนนใหญ่จึงหยุดพักและทรงทำรอยขีดบนแผ่นดินห้ามใครล่วงล้ำเข้ามาเป็นอันขาดหาไม่แล้วจะมีโทษอาญาหนักมหาชนจึงหยุดชะงักที่ตรงนั้นพระนางศรีวลีฟังพระราชดำรัสตรัสห้ามเช่นนั้นก็ทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงทรงทูลอ้อนวอนนอนกลิ้งเกลือกไปมาเพื่อให้พระราชสวามีกลับมาจนรอยขีดลบเลือนหายไปเมื่อไม่มีรอยขีดเป็นเขตแดนห้ามล่วงล้ำเข้าไปแล้วมหาชนจึงพากันตามเสด็จไปตามมัคคาที่พระเทวีเสด็จพระมหาชนกทรงบ่ายพระพักเสด็จไปป่าหิมพานต์ทางทิศอุดรฝ่ายพระนางศรีวลีเทวีก็พาเสนาพลพาหนะทั้งปวงตามเสด็จไปด้วยพระมหาชนกไม่อาจที่จะให้มหาชนกลับได้เมื่อเสด็จไปสิ้นทางประมาณ60โยชน์เมื่อเสด็จไปถึงที่แห่งหนึ่งพระมหาชนกก็ทรงประทับพักผ่อนเพื่อคลายเหน็ดเหนื่อยพระวรกายที่ใต้ร่มไม้ริมทางขณะนั้นได้มีพระดาบทตนหนึ่งชื่อนารทาดาบทซึ่งอาศัยอยู่ในสุวรรณคูหาป่าหิมพานต์ได้ออกจากสมาบัติเล็งทิพยาศักสุดูเห็นพระมหาชนกซึ่งมุ่งมั่นออกบรรพชามีพระมเหสีเหล่านางสนมกับประชาชนจำนวนมากออกติดตามพยายามวิงวอนให้คืนกลับพระนครครองราชสมบัติอยู่ตลอดเวลาจึงดำรัสว่าเราควรจะไปให้กำลังใจให้ยึดมั่นในทางบรรพชายิ่งขึ้นหาไม่แล้วอาจจะใจอ่อนคิดดังนั้นแล้วก็เหาะไปให้กำลังใจถึงที่พระนารทาดาบทเห็นผู้คนมากมายส่งเสียงอื้ออึงไปทั่วป่าก็ทูลว่าทำไมผู้คนมากมายจึงส่งเสียงอื้ออึงอยู่ในป่านี้ใครมาเล่นอะไรอยู่ในป่าเหมือนกับเล่นสนุกอยู่ในบ้านพระมหาชนกตรัสตอบว่าพวกเขาติดตามข้าพเจ้ามาเพื่อกลับไปครองราชย์แต่ข้าพเจ้าไม่กลับไปอีกแล้วเพราะต้องการแสวงหาธรรมของนักปราชญ์พระผู้เป็นเจ้าก็รู้อยู่มาถามข้าพเจ้าเพราะเหตุไรพระนารทาดาบททูลว่าพระองค์เพียงทรงเครื่องของนักบวชเท่านั้นยังไม่ชื่อว่าข้ามพ้นกิเลสได้แล้วอันตรายของพระองค์ยังมีอยู่อีกมากนักพระมหาชนกตรัสว่าก ก็เมื่อข้าพเจ้าไม่ต้องการกามสุขแล้วอันตรายจะเกิดมีแก่ข้าพเจ้าได้อย่างไรพระนารทดาบสตอบว่าอันตรายจะมีแก่พระองค์ก็คือ1ความหลับ2ความเกียจคร้าน3ความง่วงเหงาหานอน4ความไม่ชอบใจ5ความมัวเมาในอาหารเหล่านี้เป็นอันตรายมากเพราะเมื่อพระองค์ออกบวชคนทั้งหลายก็จะนำอาหารอย่างดีมาถวายพระองค์เสวยแล้วก็จะเอาแต่บรรทมตื่นขึ้นมาก็รู้สึกขี้เกียจจะหวนนึกถึงกามแล้วก็จะไม่พอพระทัยในการออกบวชนี่แหละจงระวังเรื่องอาหารไว้ให้ได้พระมหาชนกจึงตรัสอีกว่าที่ท่านอาจารย์ได้สั่งสอนข้าพเจ้าอย่างนี้ดีนักหนาอยากจะทราบว่าท่านนามว่าอะไรพระนารทดาบสตอบว่าผู้คนเขาเรียกอาตมาภาพว่านารทะโดยโคตว่ากัสสปะนารทะกัสสปะโคตที่อาตมาภาพมหาพระองค์ก็เพราะเห็นว่าการคบสัตบุรุษเป็นความดีขอพระองค์จงทรงยินดีในการออกบวชเถิดอย่าได้ท้อพระทัยเสียก่อนเลยขอพระองค์จงเจริญพรหมวิหารสีให้เกิดขึ้นขอพระองค์จงบำเพ็ญศีลและฌานให้บริบูรณ์เถิดขอพระองค์จงสมบูรณ์ด้วยพระขันติธรรมและความสงบระงับกิเลสเถิดขอพระองค์อย่าทรงถือตัวว่าเป็นกษัตริย์ขออย่าให้ทำพระราชฤทัยให้ฟูฟูแฟบแฟบขอจงตั้งใจบำเพ็ญกุศลกรรมบท10อภิญญา5สมาบัติและปริกรรมกสิณ10ต่อไปเถิดครั้นถวายโอวาทแล้วก็เหาะกลับไปยังอาสม

นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

0: ชิญเถิดเราทั้งหลายกล่าวคาถาสรรเสริญพระอริยะเจ้าเถิด
1: ยัสสะสัทธาตถาคเตอัจจลาสุปฏิทิตา
0: ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว
1: สีลัญจยัสสะกัลยาณังอริยกันตังปะสังสีตัง
0: และศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยะเจ้า
1: สังเคปสาโทยัสสัทธิอุชุภูตัญจะทัสสนัง
0: ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าและความเห็นของผู้ใดตรง
1: อาทาลิโทติตังอาหุอโมคันตันสาชีวิตัง
0: บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน

0: นัง
1: เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนือง
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าคนที่เห็นแต่โทษผู้อื่นคอยแต่เพ่งโทษนั้นอาสวะก็เพิ่มพูนเขายังไกลจากความสิ้นอาสวะคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงกรรมดีที่เคยทำดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นอริยมรรคคืออะไรบ้าง
3: 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันโต 5. สัมมาอาชีโว 6. สัมมาวายาโม 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ 9. สัมมาญาณะ 10. สัมมาวิมุตติ
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้ง10ประการนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นอริยมรรคนี่ปรากฏอยู่ในปัณณาสที่3ตติยปัณณาสวรรคที่5คืออริยมรรควรรคพระสูตรที่1คืออริยมรรคสูตรต่อไปพวกเราก็รู้ละพออาจารย์จะบอกว่าต่อไปฉันจะพูดถึงทางดำกันหมรรคกันหะแปลว่าดำนะทางดำกันหมรรคพวกเราตอบหน่อยกันหมรรคเส้นทางดำดำมืดมืดเดินแล้วมืดตื้อเนี่ยคืออะไรคะมิจฉาสิบ
3: มิจฉาสิบ
2: โอ้และอะไรคือทางสีขาวสุกะมัคคะคะ
3: สัมมา
2: สัมมาสิบเหรอและอะไรคือพระสัทธรรมสัมมาสิบและสิ่งใดไม่ใช่พระสัทธรรม
3: มิจฉาสิบ
2: และอะไรคือธรรมะของผู้สงบโลภโกรธหลงบาลีว่าสัปปุริสธรรมอะไรคือสัปปุริสธรรม
3: สัมมาสิบ
2: และอะไรคือธรรมที่ไม่ใช่ของสัปปุริสธรรม
3: มิจฉาสิบ
2: และธรรมะอะไรที่ควรทำให้เกิด
3: สัมมาสิบ
2: ธรรมะอะไรไม่ควรให้เกิดในชีวิตเราม
3: ิจฉาสิบ
2: แล้วธรรมะอะไรที่ควรเสพ
3: สัมมาสิบ
2: แล้วธรรมะอะไรที่ไม่ควรเสพ
3: มิจฉาสิบ
2: ธรรมะอะไรควรภาวนา
3: สัมมาสิบ
2: ธรรมะอะไรไม่ควรภาวนาม
3: ิจฉาสิบ
2: ธรรมะอะไรควรทำให้มาก
3: สัมมาสิบ
2: ธรรมะอะ

0: ่ควรกระทำให้แจ้งใช่ไหมแต่ในนี้สัมมาสติเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งคือเป็นสัจฉิกาตัปปะเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไม่เข้าใจอาจารย์เอาคำว่ากระทำให้แจ้งหมายถึงเห็นแจ้งแจ้งเลยได้สัมผัสเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเช่นพวกเราเห็นแจ้งไหมว่าการพูดจามิจฉาวาจาเนี่ยไม่ดีพวกเราเห็นไหมคะไม่ใช่มั้งไม่เห็นมั้งเวลาเธอพูดชั่วก็มีนี่เออแสดงว่าตอนที่เธอพูดเธอเห็นหรือไม่เห็นนั่นแหละเขาเรียกคนไม่กระทำให้แจ้งถูกไหมถ้าเรากระทำให้แจ้งเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ยอมพูดมิจฉาวาจาเลยจริงไหมเพราะเราเห็นแจ้งแล้วเรากระทำให้แจ้งแล้วว่าการพูดจาชั่วเนี่ยทำให้เราเดือดร้อนพูดจาไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักการเนี่ยเดือดร้อนนะเอาละวันนี้ธรรมะที่นำมาแสดงวันนี้นะฮะคือพึงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีและอะไรคือสิ่งที่ดีคะตอบสัมมาสิบได้ไหมได้กุศลกรรมบท10ได้ไหม
1: ได้
0: ฮะปรากฏอยู่ในไหนเราก็ตอบไปเลยค่ะอยู่ในตติยปัณณาสอยู่ในสาธุวรรคที่4ค่ะแล้วก็อยู่ในจตุถปัณณาสอยู่ในสาธุวรรคที่3ค่ะโอ้โหเขาจะต้องทึ่งไหมโหมันรู้ปัณณาสแล้วยังรู้วรรคแล้วก็ประสูติที่1ค่ะโหนะเขาตื่นเต้นมากเลยแท้ที่จริงเธอมีเทคนิคจำเท่านั้นเอง3 4 5กับ4 3 4อย่างเงี้ยสาธุวรรคจะอยู่ในวรรคที่4ของกลุ่มที่3และอยู่ในวรรคที่3ของกลุ่มที่4อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเอ้าตกลงอะไรดีคะสัมมาสิบเป็นสิ่งที่ดีและ
1: กุศลกรรมบท10ก็เป็นสิ่งที่ดี
0: เพราะฉะนั้นจงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีก็คืออะไรคะก็คือเอาชนะมิจฉาสิบด้วย
1: สัมมาสิบ
0: เอาชนะอกุศลกรรมบท10ด้วย
1: กุศลกรรมบท10
0: คุณถนัดอันไหนคุณทำอันนั้นวันนี้อาจารย์จะถามชาวบ้านว่าเธอพอจะทำได้ไหมตอบดังๆนะชาวบ้านทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสู่เจ้าจักตั้งใจเป็นการตั้งใจอ่ะเป็นเจตนาสู่เจ้าจักตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ไหมตอบดังๆโอ้ง่ายไหมยิ้มอาจารย์ดีใจเธอปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าได้1ข้อแล้ว2 อุบาสิกาทั้งหลายเจ้าจะตั้งใจงดเว้นจากการหยิบฉวยเอาสิ่งของที่เจ้าของยังไม่อนุญาตให้ได้ไหมตอบดังๆหน่อยได้ไหมแล้วมันยากหรือมันง่ายคะโอ้ง่ายมากต่อไปข้อที่3อุบาสิกาทั้งหลายจักตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามถ้ามาอยู่วัดก็ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ได้ไหมยากหรือง่ายคะโอ้เป็นเรื่องง่ายเว้ยเธอก็ยิ้มอาจารย์ก็ยิ้มธรรมะของพระเจ้า10ข้อเขาทำได้3ข้อแล้วเอาต่อไปแค่ตั้งใจลูกแค่ตั้งเจตนาอุบาสิกาทั้งหลายจะตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดโกหกได้ไหมคะยากหรือง่ายคะโอ้สาธุต่อไปอุบาสิกาทั้งหลายจะตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดจาส่อเสียดนินทายุยงให้คนเกลียดกันแบ่งก๊กแบ่งหมู่เนี่ยขอไม่พูดเรื่องนี้จะได้ไหมคะยากหรือง่ายคะโอ้ห้าข้อง่ายโอ้โห 50% แล้วนะฮะ 50% พ้นอบายละต่อไปอุบาสิกาทั้งหลายจะขอให้เธอเนี่ยตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดจาหยาบคายได้ไหมคะยากหรือง่ายคะ
2: ง่าย
0: เธอต้องบอกว่าก็มีข้อยกเว้นนะคะพระอาจารย์สำหรับข้อ6นี้มีข้อยกเว้นนะคะพระอาจารย์ว่าถ้ามันโทสะไม่กุ้มรุมใจดิฉันก็คงไม่พูดหยาบคายหรอกค่ะแต่ถ้าโทสะกุ้มรุมนะคะมันพูดหยาบคายโดยอัตโนมัติค่ะเพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าคนโกรธมีวาจาหยาบเจ้าค่ะอย่างนี้ก็เลยเป็นอุบาสิกาผู้มีความรู้ไม่ใช่ตอบพร่อยๆว่าง่ายค่ะนี่ไม่ต้องมาตอบไม่ง่ายแล้วเพราะเมื่อใดโทสะครอบงำจิตเราจะพูดหยาบโดยธรรมชาตินะเอาต่อไปอุบาสิกาทั้งหลายจะตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อได้ไหมคะได้บ้างต้องบอกสิได้ไหมคะยากหรือง่าย

0: คะค่อนข้างยากแต่จะขอตั้งเจตนานะคะอาจารย์ฟังอาจารย์ก็ชื่นใจไหมเออเธอปฏิบัติธรรมไปได้7ข้อแล้วใน10ข้อต่อไปข้อที่8อุบาสิกาทั้งหลายเธอจะพยายามไม่โลภเพ่งเล็งเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวได้ไหมคะโอ้ได้ยากไหมโอ้ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกปกติหนูก็ไม่อยากได้ของใครเป็นของตัวเองเนาะต่อไปอุบาสิกาทั้งหลายเธอจะตั้งเจตนาไม่คิดปองร้ายใครได้ไหมคะได้จะยากไหมก็อาจจะยากเล็กน้อยถ้าโทสะไม่เกิดนะอาจารย์หนูไม่ประทุษร้ายใครหรอกแต่เวลาโทสะเกิดทีไรหนูประทุษร้ายทั้งตนเองทั้งผู้อื่นค่ะนี่ต่อไปข้อที่10อุบาสิกาทั้งหลายเธอจะมีสัมมาทิฏฐิได้ไหมอีตอนนี้แหละยากหรือง่ายอีตอนนี้แหละชักยากละสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงคะอาจารย์สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องชอบธรรมนะอุบาสิกาทั้งหลายมี2ระดับนะคือระดับโลกิยะแบบโลกโลกกับระดับโลกุตตระเหนือโลกเอาตอบสัมมาทิฏฐิมีกี่ระดับ
1: 2ระดับ
0: คือ
1: ระดับโลกโลก
0: โลกิยะแบบโลกโลกกับระดับโลกุตตระเหนือโลกสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะคืออะไรบ้างคะอาจารย์เอาตอบเลย1เห็นถูกต้องว่าการให้ทานมีผลดี
1: 2เห็นถูกต้องว่าการเส้นสวงบูชามีผลดี
0: การเส้นสวงบูชาสิ่งดีด้วยนะฮะต้องเป็นกุศลเขาเรียกว่าบูชายัญบูชายัญหมายถึงบูชากุศลก็คือเส้นสวงเทวดาที่ดีนับถือเทวดานี่ดีเส้นสวงบูชาสิ่งที่ดีถือว่าดีต่อไปการเคารพกราบไหว้บรรพบุรุษดีไหมคะดีนี่มีความเห็นถูกต้องเอาต่อไปคะมีความเห็นถูกต้องว่าทำดีเราได้ผลดีนั่นนะเป็นไปได้ทำชั่วเราได้ผลชั่วนั่นนะเป็นไปได้มีข้อที่4นะคะต่อไปข้อที่5มีความเห็นถูกต้องว่าโลกนี้มีผู้เกี่ยวข้องมาเกิดมีสัตว์มาเกิด6มีความเห็นถูกต้องว่าโลกหน้าก็มีผู้เกี่ยวข้อง
1: มาเกิด
0: คือมีสัตว์มาเกิด
1: 7
0: มีความเห็นถูกต้องว่าม ารดาม
1: ีบุญคุณ
0: 8มีความเห็นถูกต้องว่า
1: บิดาม
0: ีบุญคุณ
1: 9มีความเห็นถูกต้องว่าโอปปาติกะ
0: การผุดเกิดในนรกสวรรค์มีจริงเขาเรียกอุปปาติกะกำเนิดการกำเนิดประเภทผุดเกิดมีจริงเหมือนพวกเรานี่เกิดแบบไหนคะพวกเรานี่เกิดในครรภ์ใช่ไหมคือพอคลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนเลยใช่ไหมคือคลอดออกมามีแข้งมีขาได้เลยแต่บางทีเกิดออกมาเป็นไข่มีไหมคะเป็นการเกิดชนิดหนึ่งไหมคะเป็นการเกิดชนิดหนึ่งแล้วเกิดในไข่นะคือหมายความว่าเป็นไข่ก่อนแล้วแม่มันก็กกก่อนแต่ถ้าออกมาเป็นไข่ปั๊บแม่ไม่กกนะตายไหมคะไข่นั้นเสียไปเลยนะฮะแต่ลูกวัวมันออกจากท้องแม่มันนะหล่นปุ๊กลงกับพื้นนะฮะมันปึ๊กปักลุกขึ้นยืนเลยฮะตัวเนี่ยพอหล่นจากท้องแม่นะฮะก็ลุกปุ๊บลงมาเนี่ยลุกขึ้นยืนเลยฮะเดินตุ้งติ้งตุ้งติ้งถือว่าเกิดแล้วแต่ไข่นี่ไม่ได้ฮะแม่นกนี่ต้องทำรังแล้วก็ไข่ปลอกลงมาอยู่ให้รังรับไว้แล้วก็ต้องไปนอนกกปุ๊ลุกเป็นการเกิดอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี่เกิดแบบวัวนี่เกิดปุ๊บเดินเลยตุ้งติ้งตุ้งติ้งแต่พวกเราเกิดปุ๊บเดินไหมคะเดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็เกิดไม่เหมือนกันแต่มีอีกเกิดหนึ่งเขาเรียกว่าเกิดในน้ำสกปรกคือพอมีความสกปรกปั๊บมีหนอนดุกดิกดุกดิกขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดในน้ำสกปรกแล้วการเกิดอีกชนิดหนึ่งคือการเกิดปุ๊บได้รูปร่างปั๊บเช่นเกิดในนรกหรือเกิดในผีเปรตหรือเกิดเป็นเทวดาการที่เรามีความเห็นถูกต้องว่าโอปปาติกะกำเนิดการเกิดแบบนี้มีจริงเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าใครบอกว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่ใช่เคยเห็นเนาะมิจฉาทิฏฐิคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมีที่เกิดอยู่กี่ที่คะ
1: 2ที่คือสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรก
0: เท่านั้นนะคะเอาข้อ10ค่ะสัมมาทิฏฐิข้อที่10คือมีความเห็นถูกต้องว่าม
1: ีสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้อง
0: กระทำโลกนี้ให้แจ้งด้วยตัวเองแล้วสามารถสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามได้10ข้อนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะ เชื่อว่าการให้ทานดีการสิ้นสวงดีการบูชาบรรพชนดีการทำดีทำชั่วมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีพ่อมีแม่มีและการผุดเกิดในนรกสวรรค์มีและสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีมีที่จะสอนคนให้บรรลุได้มีเชื่อแค่สิบข้อนี้เป็นแค่โลกิยะสัมมาทิฏฐิเห็นถูกแบบโลกโลกแล้วเห็นถูกแบบเหนือโลกมันเป็นยังไงอาจารย์คือมีความรู้ทั่วใน8เรื่องหนูไม่รู้เรื่องอาจารย์8เรื่องเนี่ยมีความรู้ทั่วในอริยสัจ4เป็นสัมมาทิฏฐิชนิดเหนือโลกเป็นโลกุตระเข้าใจหรือยังอ้าววันนี้อาจารย์ถามอุบาสิกาทั้งหลายว่ากุศลกรรมบท10พอปฏิบัติได้ไหมคะได้เนาะโอ้ก็ไม่เห็นยากนี่เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์อู้หนูเจตนางดเว้นอยู่แล้วหนูได้1ข้ออย่างเงี้ยเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตให้อู้ได้ได้เนี่ยได้มา7ข้อพอข้อที่8ไม่โลภเพ่งเล็งเอาของใครมาเป็นของตัวอู้สบายหนูชอบให้ทานแล้วก็ไม่ประทุษร้ายคือไม่ขี้โกรธใครไม่จองเวรไม่ผูกโกรธอู้ได้หนูชอบอันนี้หนูชอบไม่โกรธแล้วข้อที่10มีสัมมาทิฏฐิ10ข้อนี้เป็นกุศลกรรมบท10ปรากฏอยู่ในกลุ่มอังคุตรนิกายทัสกะนิบาตเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่4จตุถปัณณาสแล้ววรรคไหนคะวรรคที่3ค่ะแล้วพระสูตรไหนคะพระสูตรที่1เรียกว่าสาธุสูตรแล้วตกลงกุศลกรรมบท10เป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นเหรอคะไม่ใช่เอาพูดเลยว่า
1: 1กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ดีบาลีว่าสาธุ
1: 2กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ประเสริฐบาลีว่าอริยธรรมา
1: 3กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ฉลาดบาลีว่ากุศลธรรมา
1: 4กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นผลหรือเป็นประโยชน์บาลีว่าอัตถะเป็นผล
1: 5กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นเหตุบาลีว่าเป็นธรรม
1: 6กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ไม่มีอาสวะบาลีว่าอนาสวะ
1: 7กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ไม่มีโทษบาลีว่าอนัวัชชะ
1: 8กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนบาลีว่าอตตะนิยะ
1: 9กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่ไม่เป็นเหตุให้ต้องจุติให้ต้องปฏิสนธิแต่กลับเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานบาลีว่าอปัจจยคามี
1: 10กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่มีความสุขเป็นกําไรบาลีว่าสุขุตระยะ
1: 11กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่มีผลเป็นความสุขบาลีว่าสุขวิปากะ
1: 12กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นทางอันประเสริฐบาลีว่าอริยมรรคะ
1: 13กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นทางสีขาวบาลีว่าสุขมรรคะ
1: 14กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นพระสัทธรรมแท้บาลีว่าสัทธรรมา
1: 15กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่เป็นธรรมของผู้สงบโลภโกรธบาลีว่าสัพพุริสธรรมา
1: 16กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้ต้องทำให้เกิดในชีวิตบาลีว่าอุปเทตัปพา
1: 17กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งว่าต้องเสพครบบ่อยๆบาลีว่าอเสวิตตัปพา
1: 18กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่าต้องภาวนาบาลีว่าภาเวตัปพา
1: 19กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งว่าต้องกระทำให้มากบาลีว่าพหุลีกาตัปพา
1: 20กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งว่าต้องระลึกนึกถึงบ่อยๆบาลีว่าอนุสริตัปพา
1: 21กุศลกรรมบท10เป็น
0: สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งว่าต ต้องกระทำให้แจ้งบาลีว่าสัจจิกาตัปพาโอ้โหธรรมะเรื่องกุศลกรรมบท10เนี่ยมีคุณมีค่าอเนกอนันต์พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ถึง21ครั้งโดยตรัสว่ากุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วคนฟังฟังกี่พระสูตรคะ1พระสูตรเขาก็บรรลุไปต้องบอกว่าไงคะน้องบางคนฟังธรรมะแค่คาถาเดียวเขาก็บรรลุเนอะน้องเนอะเขาฟังจบเขาบรรลุก็มีนะแต่บางคนฟังจบแล้วไม่บรรลุเลยต้องไปเรียนให้มันเข้าใจแล้วพอเข้าใจเสร็จก็ไปสอนพอสอนเสร็จโดนถามพอโดนถามเสร็จมึนกลับไปเรียนอีกแล้วก็กลับไปสอนใหม่เขาถามอีกก็ยังมึนอีกก็กลับมาเรียนใหม่แล้วก็กลับไปสอนสอนไปสอนมาเลยบรรลุตอนสอนก็มีแต่บางคนสอนมาเป็นคนพูดมาเก่งจะไปสอนทีไรคนเดินหนีกันเป็นแถบเลยต้องเอามาสวดมนต์เองเพื่อที่จะได้ทรงจำสวดไปสวดมาเลยบรรลุก็มีนะน้องแต่บางคนสวดมาสวดไปสวดไปสวดมาก็ไม่บรรลุแต่มีเหตุการณ์กระทบเปรี้ยงเลยสิ่งที่สวดนั้นดังก้องขึ้นมาในใจเลยเอามาพิจารณาเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าพิจารณาไปพิจารณามาเลยบรรลุตอนพิจารณาก็มีนะน้องและบางคนต้องสงบนั่งนิ่งๆแล้วให้จิตไม่ฟุ้งซ่านคืออยู่ในสภาพเอกคตาจิตจิตเป็นสมาธิแล้วเลยเห็นธรรมจากนิมิตเพราะฉลาดในนิมิตนิมิตมาปรากฏให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นอยู่ไม่ได้และความไม่เป็นอัตตาใดๆเลยบรรลุเพราะฉลาดในสมาธินิมิตเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมบรรลุได้ด้วยวิมุตตายตนะข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็อย่าไปเครียดกับใครเด้อในกุศลกรรมบท10เป็นอะไรเป็นอริยมรรคด้วยเห็นไหมเป็นทางสีขาวเป็นพระสัตว์ธรรมแท้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดเป็นสิ่งที่ควรภาวนาเป็นสิ่งที่ควรกระทำไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นไม่ต้องมาโพธิปักขิยธรรม37อะไรไม่ต้องอ่ะโพธิปักขิยธรรม37เหมาะกับภิกษุกลุ่มนี้ฟังเรื่องนี้แล้วเขาบรรลุเขาฟังเรื่องอื่นมาเยอะแล้ววันนี้พุทธเจ้าสอนเรื่องโพธิปักขิยธรรม37เขาฟังเสร็จก็ปิ้งแล้วเขาก็บรรลุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็จะมีธรรมะให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วรวบรวมมาอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์นะฮะซึ่งก็หมายถึงว่าไปสอนผู้คนมาเท่าไหร่คะกี่คนคะล้านล้านเลยนะฮะเพราะบางพระสูตรเนี่ยเพียงพระสูตรเดียวบรรลุกันไปเป็นแสนอย่างเงี้ยเทวดาอีกเป็นแสนอย่างเงี้ยนะบางทีก็บรรลุเป็นหมื่นแต่บางทีบรรลุ1คนแต่พุทธเจ้าก็ไปตรงนั้นเพื่อคนคนนี้วันนี้เขาจะตายในเมื่อวันนี้เขาจะตายนี่พระเจ้าต้องเดินด้วยพระบาทเปล่านะไปตรงนั้นแล้วก็นั่งรอเด็กผู้หญิงคนนี้เพื่อสอนพระสูตรนี้คนฟังเป็นพันเลยฮะแต่บรรลุ1คนเพราะนั้นเราแสดงธรรมเป็นหน้าที่ของเราการบรรลุเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากจะบรรลุไม่บรรลุฟังเสร็จเขาจะด่าเราฟังเสร็จเขาจะไม่ชอบเราเรื่องของเธอแต่หน้าที่ของเราคือต้องประกาศธรรมเราจะประกาศก็ต่อเมื่อเราต้องเรียนให้ถูกต้องมีหลักมีฐานอย่าพูดพลอยๆอย่าพูดมั่วๆอย่าพูดเอาเองจงมีหลักฐานในพระไตรปิฎกวันนี้เราได้ฟังหลักฐานจากพระไตรปิฎกด้วยแล้วมันเป็นความจริงด้วยไหมคะมันเป็นความจริงเพราะสัมมาทิฏฐิมันมีทั้งระดับโลกิยะและโลกุตระถ้าเราได้โลกิยะแล้วก็โลกิยะเราก็เป็นชาวโลกที่มีความสุขได้แต่ถ้าเราต้องการหลุดโลกเหนือโลกเราก็เอาแบบโลกุตระคำสอนพระเจ้ามีช้อยให้เลือกมากมายเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคำสอนพระเจ้าวิเศษสุดไหมคะสุดยอดนะฮะเพราะฉะนั้นเธออย่าผีบ้าหมายความว่าเธอได้ฟังธรรมจากใครเธอจงฟังด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นธรรมะเรื่องไหนเพราะเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เธอบรรลุก็ได้เข้าใจหรือยังถ้าฉันพูดเธอตอนนี้ว่าสติปัฏฐานสีเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้ได้ไหมอ่ะแล้วมันอยู่ไหนสมมติเธอเถียงนะอยู่ในไหนก็อยู่ในกุศลกรรมบท10ฮะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิยังไงสัมมาทิฏฐินั้นจะบอกว่าที่เป็นโลกุตระคืออริยมรรควีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นน่ะมีอริยมรรควีองค์8มีสัมมาสติมั้ยคะ พราะนั้นสัมมาสติเป็นสิ่งดีไหมจบเอาเรื่องเดียวเองเอาสติปัฏฐานสีมาสอนเธอหนึ่งเรื่องแล้วขอให้เธอปฏิบัติให้ได้ก็เป็นสิ่งดีไหมคะเป็นอริยมรรคไหมคะ
1: เป็น
0: อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นโพธิปักกิยธรรมก็อยู่ในนี้สติปัฏฐานสีก็อยู่ในนี้อิทธิบาทสีสัมมาปัฏฐานสีอินทรีย์ห้าพระห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคอยู่ในนี้หมดเลยเมื่อรู้หนึ่งมันจะรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดมันก็รู้หนึ่งนี่เข้าใจหรือยังไม่งั้นเราจะรู้สึกเบลอเดี๋ยวก็ไปจดธรรมะจากนั้นไปจดทำไมนายดูมามันจดเต็มไปหมดเลยสมุดกี่เล่มกี่เล่มมันจดแล้วพอถามมึนไปหมดเพราะมันเยอะเต็มไปหมดเนี่ยแต่วันนี้เราจับหลักตัวเนี้ยคุณต้องได้กุศลกรรมบท10ถ้าคุณเป็นคนจำอะไรไม่ค่อยเก่งเนี่ยแล้วพอคุณได้สัมมาทิฏฐิคุณก็มาแยกสัมมาทิฏฐิระดับโลกกับเหนือโลกพอเหนือโลกก็รู้เลยรู้อริยสัจ4พอรู้อริยสัจ4โอ้โหทีนี้มันกระจายไหมคะทุกมีอะไรบ้างต้องรู้เรื่องขันธ์5ละเหตุเกิดทุกข์คือตัณหา3ตัณหา6โอ้โหอนุสัย7อกุศลสังขะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ความดับทุกข์คือนิพพานคือนิโรโธคือวิราโคคืออะไรเงี้ยแล้วก็ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์คือโพธิปักกิยธรรม37อย่างเงี้ยนะก็โอ้โหมันกระจายได้เยอะถ้าเราเป็นคนรู้อะไรไม่มากจำอะไรไม่เยอะเราเอาแค่กุศลกรรมบท10อาจารย์จึงถามชาวบ้านให้ชาวบ้านตอบว่าเธอพอทำได้ไหมลูกเขาก็บอกทำได้แล้วยากหรือง่ายลูกอุ้ยง่ายไงนะก็เขาก็รู้สึกสบายใจว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ใช่ไหมคำว่าปฏิบัติมันไม่ว่าต้องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องอย่างนั้นแต่เอาวิมุตติอายตนะมาพิจารณามีสิทธิ์ที่จะบรรลุตอนพิจารณาธรรมก็ได้หรือตอนสวดมนต์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะธรรมะพระพุทธเจ้านี่เป็นสุดยอดแห่งธรรมพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดแห่งบรมศาสดาเพราะมีธรรมะที่หลากหลายถ้าเป็นหมอเรียกว่าเป็นหมอที่ยาเยอะมากพอใครมาถึงนะฮะบอกโรคปั๊บเอื้อมมือหยิบยาแว๊บยื่นให้ไปกินหายใครมาปั๊บหยิบยายื่นให้กินหายอย่างเงี้ยแล้วยาพระพุทธเจ้าเยอะมากนะแต่ก่อนไปหยิบคนเรียนก่อนไหมคะเรียนให้ดีเนี่ยเรียนไม่ดีหยิบยาผิดให้เพื่อนนะฮะเพื่อนมึนอย่างนี้เป็นต้นเนาะวันนี้ได้ฟังเป็นพิเศษก็ตรงที่ทำให้เธอได้รู้ว่าอย่าไปซีเรียสบังคับว่าต้องธรรมะนั่นธรรมะนี่ไม่ใช่ไม่ต้องวิธีโน้นวิธีนี้ไม่ใช่บางคนมันได้นี่แล้วก็อย่าไปว่านั่นมันระดับอนุบาลมันต้องสำนักชั้นนี่ระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอกอย่าไปพูดนะฮะบางคนมาวัดเราแล้วมึนไหมมึนเสียเสียแต่พอไปถึงวัดนั้นเขาก็บรรลุอะไรอย่างเงี้ยใครบรรลุที่ไหนนั่นควรอนุโมทนาสาธุพอแล้วนะคะใครฟังธรรมะจากหลวงพ่อหลวงปู่องค์ไหนแล้วบรรลุแล้วก็สาธุพอแล้วไม่ต้องไปโน่นนี่นั่นให้มันปวดหัวบางคนฟังไม่กี่คำเขาก็บรรลุอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยบางคนเนี่ยเขาฟังแค่นี้เขาแว๊บแล้วเขาก็บรรลุได้ไอ้เราอะไรวะอย่าส่งจิตออกนอกคืออะไรเอาอภิธรรมเขาไปจับเอานั่นเขาไปจับอันนี้มันก็ทะเลาะกันเถียงกันไม่ต้องไปเถียงกันหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็จะมีภาษาอะไรของท่านเนาะเหมือนอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันไงกับคนนี้อาจารย์ก็แจ่มแจ้งเรื่องนี้มันก็สอนไปเลยว่านิพพานคือความไม่มีกิเลสตัณหาพอเห็นขันธ์5เป็นทุกข์นิพพานคือความไม่มีกองทุกข์พอเห็นขันธ์5กองทุกข์เกิดแล้วก็ดับหมดนิพพานจึงเป็นความจริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
1: ปรมัตถสัจจะ
0: นิพพาน
1: จึงเป็นความจริงที
0: ่ไกลกิเลสอริยสัจจะอย่างเงี้ยก็อาจารย์สอนไปตั้งนานแล้วก็ลืมไปแล้วคือสอนไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวมาสอนใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาใหม่อะไรอีกละนิโรธังนิพพานังอปนิหิตังความดับคือพระนิพพานคือไม่มีกิเลสใดตั้งในใจอีกต่อไปอย่างเงี้ยคำว่ากิเลสใดเปลี่ยนได้ไหมตัณหาใดได้ไหมทุกใดใดได้ไหมอย่างนี้ก็ได้อันไหนลองเปลี่ยนเป็นทุกใดใดสิน
1: ิพโรธังนิพพานัง
0: อปนิหิตัง
1: ความดับคือพระนิพพานคือไม่มีทุกใดใดตั้งในใจอีกต่อไป
0: ก็เป็นคนไม่มีทุกไงเป็นคนไม่มีทุกตั้งอยู่ในใจเลยเพราะอะไรรู้ว่าวิญญาณดับนามรูปก็ดับหมดจบอย่างเงี้ยเพราะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีคำตอบแต่ใครที่เขาอ่านเสร็จแล้วเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงเท่านั้นเองบางคนเขาฟังแค่นี้เขาบรรลุเลยเหมือนกับท่านพาหิยะที่บรรลุเพราะพุทธเจ้าสอนว่าไงเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยิน
1: สักแต่ว่าได้ยิน
0: เมื่อทราบ
1: ก็สักแต่ว่าทราบ
0: เมื่อเธอเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เธอไม่มีฉันเป็นผู้เห็นไม่มีฉันเป็นผู้ได้ยินไม่มีฉันเป็นผู้ได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีฉันในโลกนี้ไม่มีฉันในโลกหน้าไม่มีฉันในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจับอะไรไปพูดเราอย่าไปพูดก้มก้มแก้มแก้มพูดไม่หมดต้องพูดให้มันครบเข้าใจไหมวันนี้อาจารย์นำธรรมะมาสอนพวกเรากี่พระสูตรคะ
1: 42
0: พระสูตรนะคะกี่กลุ่มคะ2กลุ่มนะคะ
1: 2กลุ่มใหญ
0: ่กี่ปัณณาสคะ2ปัณณาสคือตติยะปัณณาสกับ
1: จตุ
0: ตถะปัณณาสกี่วรรคคะ4วรรคตติยะปัณณาสนี่2วรรคคือสาธุวรรคกับอริยมรรควรรคนะคะส่วนในจตุถะปัณณาสก็อยู่ในสาธุวรรคกับอริยมรรควรรคเหมือนกันเอาละได้นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความจากคาถาที่ว่าจงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธจงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีจงเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้จงเอาชนะคำพูดเหลวไหลด้วยคำจริงทั้งหมดนี้อาจารย์หยิบมาเพียงบาทเดียวคือจงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเพราะเหตุใดเพราะความตนีมันก็เป็นความไม่ดีความโกรธก็เป็นความไม่ดีนะคำพูดเหลวไหลก็เป็นความไม่ดีนะฮะทั้งหมดเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีแล้วอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากอังคุตรนิกายทัสสกะเอกาทัสสกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่24มาอธิบายขยายความเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้เกิดพลังจิตคือพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อท่านทั้งหลายเป็นผู้มีพลังจงอย่าเฉื่อยชาอย่านิ่งดูดายอย่าเห็นแก่ตัวจงช่วยผู้ที่อ่อนแอผู้ที่อินทรีย์พละอ่อนแอจงช่วยเขาให้เขามีอินทรีย์พละที่แก่กล้าเพื่อประโยชน์ของชนเป็นนั้นมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้นำพระพุทธพจน์มาอธิบายขยายความเป็นบทต้นว่าอโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทริยังทาเนนะสเจนาริกวาทินังบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปการะชนี
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ู้สึกความจำความคิดเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
0: ๆฟังแต่ธรรมดี
1: ๆมันนำมาใส่ใจ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
0: ตนก็ไร้ที่พึ่ง

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกลางกั้น